0: ปลอบขวัญและพระราชทานกำลังใจในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
1: กระทรวงศึกษาธิการประสานความร่วมมือตำรวจเพิ่มมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยในโรงเรียนรวมทั้งเพิ่มจุดตรวจจุดสกัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักเรียนและผู้ปกครอง
2: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการยกระดับมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาขั้นสูงสุดเข้มงวดการห้ามพกพาอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและพิจารณาติดตั้งเครื่องสแกนในโรงเรียนตามความเหมาะสมโดยบูรณาการร่วมกับตำรวจและให้อำนาจครูสามารถตรวจค้นได้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองครูและนักเรียนพร้อมทั้งขอความร่วมมืองดเปิดเผยข้อมูลผู้ก่อเหตุเพื่อป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบเยียวยาและปฐมพยาบาลทางจิตใจผู้ได้รับผลกระทบและผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุการณ์และเตรียมผลักดันร่างพระราชบัญญัติดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในระยะยาวกำหนดให้หลักสูตรการปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนรวมถึงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาจิตใจในสถานศึกษาด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงมาตรการป้องกันเหตุรุนแรงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่ากรุงเทพมหานครมีมาตรการเฝ้าระวังและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจมีการสุ่มตรวจค้นกระเป๋านักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนรวมถึงมีโครงการให้ครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนและมีช่องทางรับแจ้งปัญหาการถูกบูลลี่ผ่านแพลตฟอร์มโซเซฟซึ่งสามารถแจ้งเหตุได้เป็นความลับขณะที่พลตำรวจตรีอัตพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งสั่งการให้ตำรวจเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โรงเรียนทั้งการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการพกพาอาวุธโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงอาวุธปืนหลังเกิดเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนอกจากนี้จะจัดกำลังสายตรวจแต่งเครื่องแบบเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนรวมถึงพื้นที่บ้านของเด็กที่ได้รับผลกระทบเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความอุ่นใจให้กับนักเรียนครูและผู้ปกครอง
3: ณขณะนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับก็ได้รับข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านผบ.ตร.ในเรื่องการตรวจตั้งจุดตรวจจุดสกัดการไม่ให้เด็กเยาวชนเนี่ยเข้าถึงอาวุธปืนเนี่ยเป็นพิเศษก็อยากจะฝากนะครับว่าเราพบสิ่งที่ผิดปกติเป็นเบาะแสเนี่ยต้องรีบแจ้งเหตุต้องร่วมกันป้องกันตั้งแต่ต้นครับเราน่าจะต้องมาช่วยกันทำยังไงที่สร้างความเชื่อมั่นติดตามการกระทำของตำรวจในมาตรการในการสร้างความอบอุ่นใจให้กับผู้ปกครองนะครับคุณครูนักเรียนที่จะเข้าไปเรียนเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ให้เพิ่มมาตรการในการตั้งด่านแล้วก็เอาสายตรวจแต่งเครื่องแบบเข้าไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปดูบ้านที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยสร้างความอุ่นใจทำไงให้เขาเชื่อมั่นสามารถมาโรงเรียนได้นะครับ
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้นำท้องถิ่นดูแลความปลอดภัยในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนให้สามารถใช้ชีวิตและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยชวิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพื่อประกอบการพิจารณาใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงินที่เหลืออยู่อย่างเหมาะสมทั้งด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสและไทยช่วยไทยพลัสเฟส2
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการจัดสรรเงินในพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทงบประมาณในส่วน200,000 ล้านบาทแรกขณะนี้เหลืออยู่ประมาณ40,000 ล้านบาทซึ่งจะจัดสรรงบประมาณที่เหลืออย่างไรนายกรัฐมนตรีขอประเมินสถานการณ์ก่อนเนื่องจากมีงบประมาณจำกัดต้องใช้อย่างระมัดระวังและตรงเป้าหมายมากที่สุดสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อนำไปใช้ดำเนินการประมาณ 1,750 ล้านบาทถึง 2,000 ล้านบาทถือว่าเป็นวงเงินที่ไม่มากแต่ต้องใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการและร้านค้าต่างๆส่วนเงินกู้ 200,000 ล้านบาทหลังแม้ในทางกฎหมายสามารถใช้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อในเฟส2ได้แต่ในทางปฏิบัติต้องการเก็บไว้สำรองเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานคาดว่าใช้เงินจำนวน 50,000 ถึง 60,000 ล้านบาทเช่นโครงการโซลาร์ลูฟท็อปเพื่อช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่าย นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณเปิดเผยว่ากรณีที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะขอใช้เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสไม่ผิดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพราะเป็นการนำเงินกู้ไปช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะรายเล็กแต่ต้องกำหนดเงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการให้ชัดเจนส่วนความชัดเจนการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต้องประเมินสถานการณ์ก่อนนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่แต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกว่า 830,000 คนรัฐบาลขอให้เร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนและการยื่นขอทบทวนสิทธิ์รวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐตกหล่นหรือเสียสิทธิ์โดยปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จำนวน 3,100,000 คนยืนยันตัวตนแล้ว 2,300,000 คนและยังไม่ยืนยันตัวตน 830,000 คนรัฐบาลจึงขอให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้สำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5ล้านคนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ
0: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางตามแผนรองรับภัยพิบัติน
5: ายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวานนี้โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบผ่านการจัดทำแผนหลัก4ด้านได้แก่แผนการป้องกันแผนการเผชิญเหตุและดูแลประชาชนแผนการฟื้นฟูเยียวยาและแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมพร้อมรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีมาจัดทำเป็นรายการตรวจสอบกลางเพื่อให้ทุกจังหวัดนำไปปฏิบัติตรวจสอบพื้นที่ทันทีตลอดจนจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจัดเตรียมศูนย์พักพิงบุคลากรทางการแพทย์ยาและเวชภัณฑ์รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายงบประมาณทดรองราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
6: หลังจากเราได้ระบบเช็คลิสต์เราจะให้ท่านรัฐมนตรีเป็นอนุกรรมการช่วยเอาระบบเช็คลิสต์ที่เราจะทำขึ้นมาเนี่ยไปกระจายตามทุกที่พอเกิดภัยมาทุกคนก็พร้อมทุกอย่างผมว่าเราจะลดการสูญเสียไปได้เยอะและที่สำคัญคือช่วยให้ชีวิตชาวบ้านเขาดีขึ้นวางแผนตรงนี้เนี่ยชาวบ้านเขาจะได้บริหารจัดการได้ด้วยและเอาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยผมว่าตรงนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันทำผมเชื่อว่าในปีนี้การวางระบบเช่นนี้เนี่ยมันจะเป็นต้นแบบให้ปีต่อไป
5: ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และสรรพกำลังร่วมกับทุกหน่วยงานภายใต้กลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพุทธศักราช2550พร้อมแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ตลอด24ชั่วโมงซึ่งจะช่วยให้การรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ขณะที่หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำชีตอนล่างเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องซึ่งจังหวัดหนองคายได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเพราะระดับน้ำในน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นใกล้ถึงระดับวิกฤตและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอพลพิสัยอำเภอรัตนวาปีเช่นเดียวกับจังหวัดนครพนมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงให้เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังฝนตกหนักรวมทั้งจัดตั้งวอร์รูมศูนย์แจ้งเตือนและช่วยเหลือน้ำท่วมฉุกเฉินทั้งนี้ปภ.ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ส่วนหน่วยงานได้ทำบิ๊กแบ็กกั้นน้ำเพื่อรับมือแล้ว
0: กลุ่ม5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวบรวมข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่และการป้องกันน้ำท่วม เพื่อเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาปลายเดือนนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1/2569ที่จังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้ซึ่งคาดว่าจะจัดครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้โดยประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อรวบรวมข้อเสนอการพัฒนาโดยเน้นการป้องกันน้ำท่วมการกระตุ้นเศรษฐกิจการสร้างอาชีพและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขณะที่ภาคเอกชนเสนอแนวทางสำคัญทั้งการพัฒนารถไฟทางคู่จากหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและการผลักดันนิคมอุตสาหกรรมจนะเพื่อสร้างการลงทุนและการจ้างงานในพื้นที่ส่วนการแก้ปัญหาน้ำท่วมจังหวัดสงขลาเสนอกรอบงบประมาณกว่า600ล้านบาทขณะที่ภาพรวม5จังหวัดกว่า800ล้านบาทโดยมีแผนซ่อมแซมผนังกั้นน้ำคลองร.1คลองอู่ตะเภาและขุดลอกคลองในพื้นที่พร้อมเร่งรวบรวมข้อเสนอเพื่อกลั่นกรองก่อนนำเข้าสู่การประชุมครม.สัญจรต่อไป
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลยกระดับสำนักงานที่ดินเปิดบริการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ462สำนักงานพร้อมยกระดับสำนักงานที่ดินกทม.และสาขารวม17แห่งเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบประชาชนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมณสำนักงานที่ดินที่สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินซึ่งที่ดินตั้งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมที่ดินกำหนดช่วยลดภาระการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการสำหรับประชาชนที่สนใจใช้บริการสามารถยื่นคำขอผ่านแอปพลิเคชัน eQ Land Plus ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android โดยเลือกเมนูจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั้งนี้ต้องเป็นการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมที่ไม่มีการประกาศหรือรังวัดมีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center โทร021415555สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 7:15ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกระหว่างอิหร่านและโอมานอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วอย่างไรก็ตามจะยังไม่มีการเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในบันทึกความเข้าใจที่อิหร่านและสหรัฐลงนามเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาการเปิดเผยดังกล่าวสอดคล้องกับถ้อยแถลงของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านจะไม่ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของอิหร่านซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านยุติมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัดไว้พร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นสมรภูมิรบที่แท้จริงสำหรับอิหร่าน
1: นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลออกแถลงการณ์เมื่อวานนี้ว่า อิสราเอลปฏิเสธแผนสันติภาพ15ข้อของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและกองทัพอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาจนกว่ากลุ่มฮามาสจะถูกปลดอาวุธอย่างแท้จริงและจะเดินหน้ายับยั้งภัยคุกคามต่อกองกำลังและพลเมืองอิสราเอลต่อไปทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่าคณะกรรมการสันติภาพบรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในฉนวนกาซาอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูคัดค้านข้อตกลงของคณะกรรมการสันติภาพหลังผู้สนับสนุนฝ่ายขวาซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญและสมาชิกฝ่ายขวาจัดในคณะรัฐมนตรีอิสราเอลออกมาต่อต้านข้อตกลงดังกล่าว
0: ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าทหารเกาหลีเหนือราว 30,000 ถึง 50,000 นายถูกส่งไปประจำการในดินแดนของรัสเซียและทางการยูเครนยังพบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือบางส่วนในยูเครนซึ่งเป็นที่แน่ชัดว่าเกาหลีเหนือกำลังสั่งสมประสบการณ์ในสงครามสมัยใหม่รวมทั้งได้รับใบอนุญาตการผลิตอาวุธและยังได้รับยุทโธปกรณ์ทางทหารทุกรูปแบบจากรัสเซียผู้นำยูเครนยังเรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีใต้กระชับความร่วมมือกับยูเครนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยยูเครนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากเกาหลีใต้ในด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศและยูเครนพร้อมที่จะร่วมมือกับเกาหลีใต้ในข้อตกลงระบบไร้คนขับหรือโดรนและด้านอื่นๆซึ่งนักการทูตของยูเครนกำลังประสานงานกับรัฐบาลเกาหลีใต้เพื่อผลักดันข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่13ของปีนี้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองหยูหวนมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุอยู่ที่ระดับ42เมตรต่อวินาทีและคาดว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันจันทร์นี้ในมณฑลฝูเจียนมณฑลเจ้อเจียงมณฑลอันฮุยมณฑลเจียงซูและนครเซี่ยงไฮ้โดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดถึง250ถึง500มิลลิเมตรต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026เลกที่2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายเอาชนะทีมชาติเวียดนาม 3-0 เซตทีมนักตบสาวไทยเก็บชัยได้ทั้ง3นัดมี9แต้มคว้าแชมป์สนาม2ได้สำเร็จกลับมาประกาศความยิ่งใหญ่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ไปได้ทั้ง2สนามสำหรับรายการต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะไปลุยศึกใหญ่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคมณเมืองเทียนจินประเทศจีนซึ่งทีมชาติไทยแชมป์เก่าอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับคาซัคสถานอินโดนีเซียและออสเตรเลียรายการนี้ทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ศึกมวยไทย RWS ที่เวทีมวยราชดำเนินคู่เอกเดิมพันตำแหน่งแชมป์ราชดำเนินรุ่น140ปอนด์ดามพระรันชัยแชมป์คนปัจจุบันเอาชนะคะแนนกับปีตันเพชรยินดีอะคาเดมี่แบบเอกฉันท์49-46ทั้ง3เสียงรักษาแชมป์ไว้ได้เป็นสมัยที่5หลังการชกในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีคาดเข็มขัดแชมป์ให้กับผู้ชนะอย่างดามพระรันชัยด้วยตนเองถือเป็นครั้งแรกที่มีนายกรัฐมนตรีขึ้นมอบเข็มขัดให้แชมป์ราชดำเนินการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนายบุญเหลี่ยมตาคำนายอำเภอสามเงาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันประเภทถนนรายการโรดเรซซึ่งผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนชายระยะทาง104กิโลเมตรแชมป์ตกเป็นของอาทิตย์ปูราสนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20เวลา2ชั่วโมง 24.23 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอภิสิทธิ์สุภัทรคะแนนรวม154คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นประชาชนหญิง62กิโลเมตรที่1เป็นของเพชรดารินสมราชนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเวลา1ชั่วโมง 44.51 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของชนิพรบัตริยะคะแนนรวม170คะแนนนักจักรยานเสือภูเขาคล้อยคันทรีอิลิมิเนเตอร์รุ่นประชาชนชายภูนสิริสิริมงคลคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม110คะแนนส่วนรุ่นประชาชนหญิงพรพักประโพทังคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม120คะแนนนายประสิทธิ์อุปชิตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลเปิดเผยว่าการจัดการแข่งขันช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยต่อในปี2570 การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชน World Youth Championship 2026ที่ประเทศสิงคโปร์ทีมบาสเกตบอลเยาวชนไทยตัวแทนจากจูเนียร์บอลเลอร์ลีกรุ่นอายุ11ปีได้เข้าชิงอันดับ3เอาชนะทีมเซเวียจากฟิลิปปินส์46-41คะแนนคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จคุณหญิงปัทมาดิสวัตตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและชนะประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเปิดเผยว่าอินเดียพร้อมจัดการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่17-23สิงหาคมที่กรุงนิวเดลีจนได้ดำเนินการปรับปรุงสถานที่เป็นอย่างดีแล้วซึ่งตนเองจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลรายการนี้อย่างใกล้ชิดพิจิตร กัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.40 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:56 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาที
12: 1นาทีกับกปท.หากผู้ขับขี่พบปัญหาพวงมาลัยสั่นขณะขับขี่ไม่ควรมองข้ามเพราะนั่นเป็นสัญญาณของความผิดปกติของรถอาการสั่นของพวงมาลัยเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นถ่วงล้อไม่สมบูรณ์หรือไม่ก็เพราะยางเสื่อมสภาพ พราะยางจะสัมผัสกับพื้นถนนมากที่สุดเมื่อยางถูกใช้งานเป็นระยะเวลานานหรือเกิดการกระแทกอย่างรุนแรงอาจจะส่งผลให้ยางเสียรูปทรงของโครงสร้างได้และส่งผลให้พวงมาลัยเกิดการสั่นได้เช่นกันนอกจากนี้อาจเกิดปัญหาที่หน้าจานเบรกมีการสึกที่ไม่สม่ำเสมอกันหรือที่เรียกว่าจานเบรกคดซึ่งต้องแก้ไขด้วยการเจียหน้าสัมผัสของจานเบรกให้เสมอกันแต่หากอาการสั่นของพวงมาลัยเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ขับขี่กดเท้าลงไปในแป้นเบรกด้วยน้ำหนักที่มากจนล้อใกล้จะหยุดนิ่ง

0: ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้คำตอบให้ลึกซึ้งโดยใช้กระบวนการหรือวิธีการที่มีระบบมีแผนการดำเนินงานและขั้นตอนที่ชัดเจนโครงงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาระดับปริญญาตรีถ้าเป็นระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเรียกว่าวิทยานิพนธ์โครงงานมีความหมายคล้ายกับคำว่าโครงการวิจัยคำว่าโครงงานมักใช้ในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผู้สอนให้ผู้เรียนเสนอโครงงานและดำเนินโครงงานตามแผนที่วางไว้จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้น
1: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนวัฏจักรของไส้เดือนดินไส้เดือนดินมี2เพศในตัวเดียวกันคือสามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียได้ภายในตัวเดียวกันแต่มีโอกาสผสมพันธุ์ในตัวเองน้อยเนื่องจากเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียจะเจริญสมบูรณ์ไม่พร้อมกันและตำแหน่งของอวัยวะสืบพันธุ์ไม่สัมพันธ์กันไส้เดือนดินเกือบทุกชนิดจะสืบพันธุ์โดยการผสมข้ามแต่ก็มีบางชนิดที่ไม่จับคู่ผสมพันธุ์โดยไข่และสเปิร์มจะปฏิสนธิกันเองภายในตัวเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่จะผสมพันธุ์กันในเวลากลางคืนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะมาให้รายละเอียดถึงการจัดงานวันแม่แห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: อ้าวอ้าวถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
7: เห็นไหมคะ
6: ถอยนิดนึง
7: เห็นหรือยังคะ
6: อีกนิดนึงได้ไหม
7: โหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตามายืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี
1: ใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนาน
5: ท่านผู้ฟังครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันแม่แห่งชาติเพื่อเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นและน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะที่ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินเชิญติดตามรับฟังรายละเอียดจากร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สัมภาษณ์โดยนันนภัทรแสนตุ้มครับ
8: สวัสดีค่ะท่านประธานคะ
9: สวัสดีครับ
8: ค่ะท่านประธานคะการจัดงานวันแม่แห่งชาติของสภาสังคมสงเคราะห์มีความเป็นมาอย่างไรคะ
9: ครับสืบเนื่องจากตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519นะครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยได้ดำเนินการจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นตามพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์ท่านมีความห่วงใยประสบนิกรทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแม่ๆเนี่ยนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นในอดีตเนี่ยก่อน2519เนี่ยไม่เคยมีการจัดงานวันแม่เลยนะครับองค์ท่านจึงมีพระราชสาวนีให้สภาสงเคราะห์เนี่ยจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นและมีการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519เป็นต้นมาครับ
8: ค่ะทีนี้ในเรื่องของความสำคัญในการจัดงานวันแม่และวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

0: ในครั้งนี้ล่ะคะ
1: ครับการจัดงานวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะครับเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นแม่แห่งแผ่นดินที่ปวงชนชาวไทยให้พระนามพระองค์ท่านนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยห่วงใยประสบนิกรทุกหมู่เหล่านะครับบำบัดทุกบำรุงสุขดูแลความสุขทุกข์ของพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานและสิ่งสำคัญที่สุดแม่เป็นแบบอย่างให้กับลูกๆทุกคนนะครับสภาสังคมเคราะห์จึงจัดงานวันแม่ชาติขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือพระองค์ท่านนะครับพระพันปีหลวงเนี่ยให้สภาสังคมเคราะห์เนี่ยคัดเลือกแม่ดีเด่นในชาติเพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องแม่ผู้ประประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติแม่ที่เป็นแบบอย่างซึ่งเป็นปริญญาชีวิตให้กับแม่ๆทั่วประเทศด้วยครับ
0: ค่ะท่านคะแล้วในปีนี้เนี่ยเรามีการจัดกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษบ้างคะจัดเมื่อไหร่แล้วก็จัดขึ้นที่ไหนคะ
1: ครับกิจกรรมพิเศษครั้งนี้ก็คือถือเนื่องเราคัดเลือกแม่ดีเด่นมาทุกปีนะครับตั้งแต่ปี19นะครับปีนี้นะครับเป็นปีสำคัญปีหนึ่งที่เราสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ก่อตั้งมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินนะครับมูลนิธิดีเด่นมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเนี่ยเกิดจากการคัดเลือกแม่ดีเด่นแต่ละปีนะครับเรานำแม่ดีเด่นแห่งชาติแต่ละปีมารวมตัวกันเพื่อทำคุณงามความดีทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติและเพื่อสถาบันอันเป็นที่รักของเราคือสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งศูนย์รวมใจของเราเนี่ยนะครับแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเนี่ยจะมีการสถาปนามูลนิธิและประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติรวมไปถึงประกาศแต่งตั้งประธานอำนวยการประธานบริหารคือเหมือนกับสถาปนามูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินวันที่12สิงหาคมนี้นะครับที่เมืองทองธานีครับผมครับวันนั้นเนี่ยนะครับวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะครับสภาสังคมเคราะห์เนี่ยเราได้จัดศูนย์บริการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับแม่ๆลูกๆรวมไปถึงการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีประธานภาค20ภาคทั่วประเทศนะครับบวก1กทมนะครับ20บวก1คือ20ภาคบวกกรุงเทพมหานครเป็น21เนี่ยนะครับเราจะมารอรับนะครับแม่ๆรวมไปถึงภาคต่างๆก็จะดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับภาคต่างๆเนี่ยจะได้ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ได้ช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเรามีบริการอยู่แล้วครับนอกจากกิจกรรมวันแม่12สิงหาคมที่เมืองทองธานีแล้วเนี่ยนะครับเรามีโครงการน้ำพระทัยพระราชทานของพระพันปีหลวงซึ่งมีพระเมตตาต่อประสบนิกรชาวไทยด้วยพระองค์ท่านห่วงใยในเรื่องของอาหารมื้อกลางวันเนี่ยนะครับวันนั้นนะครับ77จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยนะครับจะจัดโครงการพร้อมกันนำโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่นะครับโดยเชฟจิตอาสารวมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับเหล่ากาชาดทุกจังหวัดเนี่ยครับและแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเนี่ยมพม.ของเราเนี่ยจะนำโครงการน้ำพระทัยจัดเลี้ยงอาหารทั่วประเทศพร้อมๆกันครับ
0: ค่ะก็ไปกันได้นะคะที่เมืองทองธานีวันที่12สิงหาคมนี้นั่นเองนะคะทีนี้ในเรื่องของหลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีเนี่ยค่ะมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างคะ
1: ครับแม่ดีเด่นแห่งชาติเนี่ยนะครับเรามีการคัดเลือกประจำทุกปีนะครับแล้วก็เรียกเป็นประเภทต่างๆนะครับจะมีเป็นประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเกณฑ์ในการคัดเลือกก็คือแม่ที่ประกอบคุณงามความดีเพื่อสาธารณกุศลฐานะประโยชน์นะครับต่อสังคมและประเทศชาติเนี่ยอันนี้แม่เป็นคู่ปฏิบัติเองนะครับทำความดีด้วยตัวเองก็เลยมีการพิจารณาคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติขึ้นในการแม่ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ส่วนอีกแม่ประเภทก็คือแม่ที่เป็นแม่ของลูกผู้บำเพ็ญประโยชน์นั่นหมายความว่าลูกที่ไปทำความคุณงามความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติเนี่ยก็จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากลูกทำความดีผลความดีนั้นตอบสนองมาถึงคุณแม่นะครับคุณแม่ก็ได้รับรางวัลแม่มานะอดทนขยันหมั่นเพียรก็คือแม่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสต่างๆเนี่ยที่ทนุถนอมเลี้ยงดูลูกจนประสบความสำเร็จมีสัมมาชีพที่มั่นคงและทำคุณงามความดีต่อประเทศชาติก็จะได้รับรางวัลแม่ดีเด่นประเภทแม่มานะอดทนขยันหมั่นเพียรนะครับแม่เกษตรกรนี่ก็เป็นแม่ที่กระทรวงเกษตรเนี่ยพิจารณาคัดเลือกมานะครับส่วนแม่อาสาสมัครก็ทำความคุณงามความดีเสียสละเพื่อประเทศชาติเนี่ยเหล่าทัพนะครับกองทัพบกทัพเรืออากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติและรวมไปถึงปอพอเนี่ยจะพิจารณาคัดเลือกให้เป็นแม่ผู้เสียสละอันนี้เป็นต้นครับส่วนลูกกตัญญูเนี่ยนะครับมีประเภทของนักเรียนนักศึกษาป ประชาชนข้าราชการศิลปินนักแสดงนักกีฬานะครับสื่อสารมวลชนอันนี้ก็จะเห็นว่าเรามีการเกณฑ์คัดเลือกจากคุณงามความดีที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่างๆการเลี้ยงดูพ่อแม่แบ่งเบาภาระพ่อแม่รวมไปถึงเมื่อมีสัมมาอาชีพแล้วได้ทำสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างนี้เป็นต้นครับ
0: นี่ก็เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกทั้งแม่ดีเด่นแล้วก็ลูกกตัญญูในแต่ละปีนะคะค่ะทราบมาว่าในทุกๆปีเนี่ยจะมีการประกวดงานเขียนหรือว่าเขียนเรียงความวันแม่ในปีนี้มีไหมคะ
1: ครับเพื่อให้เด็กๆเยาวชนนะครับรวมไปถึงนิสิตนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยได้แสดงความรักต่อแม่เราก็มีการประกวดบทความต่างๆเนี่ยยังมีอยู่ครับ
0: ค่ะทีนี้ในเรื่องของการจัดทําผลิตภัณฑ์ดอกมะลิของสภาสังคมสงเคราะห์นะคะในเรื่องนี้ได้มีความเป็นมาอย่างไรคะ
1: ครับการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเป็นดอกมะลินะครับดอกมะลิเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่นะครับเราเห็นดอกมะลิเราจะรู้เลยว่าเป็นเดือนสิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับเป็นเราใช้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่นะครับด้วยดอกมะลิเนี่ยมีสีขาวอันบริสุทธิ์เปรียบประดุจดังความรักของแม่ที่มีต่อลูกนะครับเมื่อลูกๆทุกคนเนี่ยได้รับการเลี้ยงดูทนุถนอมจากคุณแม่นะครับเราก็นำดอกมะลิเป็นผลิตภัณฑ์ที่สภาสังคมสงเคราะห์ให้พี่น้องคนพิการแม่บ้านต่างๆชุมชนต่างๆอย่างแม่บ้านที่อู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเราให้อาชีพในการผลิตดอกมะลิเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะให้ลูกๆนำไปกราบคุณแม่แสดงความกตัญญูแสดงความรักต่อแม่ของเรานะครับและสิ่งสำคัญก็คือรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็ไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสให้ทุนการศึกษาสร้างอาชีพกับพี่น้องคนพิการครับ
0: ค่ะประชาชนที่ได้รับฟังอยู่ก็สามารถจะซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิซื้อได้จากที่ไหนได้บ้างคะ
1: ครับต้องขอบคุณธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารนะครับทุกสาขาในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับท่านสามารถเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของสภาสงเคราะห์เป็นดอกมะลิประเภทต่างๆจะเป็นช่อละ10บาทช่อละ20บาท50บาทก็ตามเนี่ยนะครับธนาคารพาณิชย์ทุกสาขาทุกธนาคารนำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิไปจำหน่ายกระทรวงศึกษาธิการก็นำไปจำหน่ายตามโรงเรียนต่างๆนะครับสิ่งสำคัญที่สุดการทำงานครั้งนี้นะครับการจัดงานวันแม่ครั้งนี้นะครับเราได้รับความสนับสนุนอย่างดีจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกระทรวงการคลังครับ
0: ค่ะแล้วถ้าผู้ฟังไม่สะดวกที่จะเดินทางไปธนาคารอย่างเงี้ยค่ะมีจำหน่ายผ่านทางออนไลน์นี้มีไหมคะ
1: เพื่อให้สะดวกต่อพี่น้องนะครับลูกๆที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของสภาสังเคราะห์จากดอกมะลิต่างๆเนี่ยนะครับเรามี LINE ID นะครับ RAK นะครับ underscore MOM รักมัมนะครับ LINE นี้เลยครับ
0: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านนะคะประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวันแม่และเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาอุดหนุนดอกมะลิค่ะ
1: ขอบคุณครับวันแม่แห่งชาติปีนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10โปรด9ให้กรมสมเด็จพระเทพเสด็จแทนพระองค์พระราชทานรางวัลให้แม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตวิธีอย่างสูงต่อแม่ในวันที่12สิงหาคมนี้ที่เมืองทองธานีแล้วอยากให้ลูกๆทุกคนบอกรักแม่ทำความดีให้แม่ชื่นใจนะครับอย่าให้แม่เสียใจและสิ่งสำคัญที่สุดถ้ามีโอกาสนะครับสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของสภาสมเคราะห์เป็นดอกมะลิที่เราจะนำไปกราบแม่เรานะครับสิ่งเหล่านี้นะครับแสดงออกถึงความรักความผูกพันต่อแม่ของเราแสดงความกตัญญูต่อแม่ของเราด้วยผลิตภัณฑ์จากสภาสังคมสงเคราะห์ครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ประเทศไทยเดินหน้ายกระดับการบริหารและการบังคับใช้กฎหมายให้โปร่งใสอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการต่อต้านการให้สินบนเพื่อเดินหน้าสู่มาตรฐาน OECD ติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: ประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่การยกระดับมาตรฐานตามแนวทางขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยรัฐบาลตั้งเป้าหมายเข้าเป็นสมาชิกภายในปี2573ซึ่งหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการยกระดับมาตรฐานต่อต้านการทุจริตและการให้สินบนเพื่อสร้างระบบบริหารประเทศที่โปร่งใสตรวจสอบได้และบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมอันจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนางสาวจิราพรบุรินทรวานิชผู้อำนวยการสำนักพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กล่าวว่ามาตรฐาน OECD ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวแต่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะการต่อต้านการทุจริตซึ่งหากไทยนำมาปรับใช้และบังคับใช้อย่างจริงจังจะช่วยให้บริการภาครัฐโปร่งใสลดการใช้ดุลพินิจและโอกาสเรียกรับสินบนขณะเดียวกันจะเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมในภาคธุรกิจลดต้นทุนแฝงและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
5: สำหรับการยกระดับมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้สอดคล้องกับ OECD นะคะจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและก็ความเชื่อมั่นของประเทศไทยอย่างมากเพราะว่าจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาตินะคะว่าประเทศไทยอะค่ะจะมีระบบกฎหมายและก็สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและก็มีมาตรฐานสากลแล้วก็ส่งผลให้เกิดการลงทุนแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะช่วยให้บริษัทไทยค่ะสามารถที่จะดำเนินธุรกิจแล้วก็ขยายการลงทุนในต่างประเทศได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าจะมีระบบกำกับดูแลที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้วก็ยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกอีกด้วยนะคะ
4: นางสาวจิราพรกล่าวด้วยว่า OECD ไม่เพียงให้ความสำคัญกับการมีกฎหมายที่ดีแต่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสเป็นอิสระและเท่าเทียมปปช.จึงร่วมมือกับคณะทำงานว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนในการทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศหรือ OECD Working Group on Bribery และนำองค์ความรู้มาพัฒนากฎหมายและมาตรการของไทยรวมถึงการกำหนดความผิดเกี่ยวกับการให้สินบนและความรับผิดของนิติบุคคลซึ่งระยะยาวจะช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมในภาคธุรกิจ
5: สำนักงานปปช.ค่ะจะเป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยนะคะในการที่จะประสานความร่วมมือกับ OECD ในด้านการต่อต้านการให้สินบนค่ะโดยเฉพาะการทำงานภายใต้คณะทำงานของ OECD Working Group on Bribery นะคะซึ่งจะเป็นคณะทำงานที่กำหนดมาตรฐานสากลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการให้สินบนนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะยังไม่ได้เป็นสมาชิกของ OECD นะคะแต่ว่าทางปปช.ค่ะก็ได้มีการที่จะเข้าร่วมการประชุมแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ OECD มาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ก็เพื่อที่จะนำองค์ความรู้มาพัฒนากฎหมายแล้วก็มาตรการของประเทศไทยนะคะ
4: การยกระดับมาตรฐานต่อต้านสินบนไม่ใช่ภารกิจของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคธุรกิจภาควิชาการภาคประชาสังคมและประชาชนซึ่งสามารถร่วมตรวจสอบการทำงานของรัฐและแจ้งเบาะแสการทุจริตได้การก้าวสู่มาตรฐาน OECD จึงเป็นมากกว่าการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเป็นสมาชิกแต่เป็นโอกาสในการสร้างระบบบริหารประเทศที่โปร่งใสเป็นธรรมและนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนไทยชวิษาประทุมมารายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์เชิญชวนบริษัทรายใหญ่กว่า300แห่งทั่วโลกร่วมงานเทคก้า2026ช่วงปลายเดือนนี้ติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: ท่ามกลางกระแสการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของโลกประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในฐานการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือ PCB และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลกโดยผู้ผลิต PCB รายใหญ่ที่สุดของโลกกว่าครึ่งหนึ่งเลือกไทยเป็นฐานการผลิตและเดินหน้าขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องนับเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาBOI ได้รับคำขอรับส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงรวม880โครงการมูลค่ากว่า900ล้านบาทโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม PCB และวัตถุดิบมีคำขอรับการส่งเสริมรวม224โครงการมูลค่ากว่า 331,000 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นว่ายุคทองของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้กลับมาอีกครั้ง
7: การลงทุนในกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ PCB เติบโตอย่างสูงมากเพราะว่าได้แรงหนุนจากดีมานด์ที่เกิดจาก3เทคโนโลยีแห่งอนาคตนะครับอันแรกเลยก็คือ AI แล้วก็ Smart Device อันที่2ก็คือยานยนต์ไฟฟ้าแล้วอุตสาหกรรมที่3ก็คืออุตสาหกรรมพลังงานสะอาดซึ่งจะมาพร้อมกับระบบกักเก็บพลังงาน3ตัวนี้ก็เป็นตัวร้านที่ทำให้ดีมานด์เนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากนะครับทำให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ PCB เติบโตตามไปด้วยแล้วก็โดยเร็วนี้ก็จะมีไดรเวอร์ตัวที่4นะครับก็คือหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์นะครับช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ยุคทองของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับประเทศไทยเราควรทำอย่างไรในสถานการณ์นี้ผมมองว่าเราต้องทำ3อย่างนะครับ1คือเราต้องเลือกให้ถูก2ก็คือต้องทำตัวให้พร้อมให้น่าดึงดูดและ3ก็คือต้องทำให้การลงทุนครั้งนี้เนี่ยเกิดประโยชน์กับคนไทยมากที่สุดนะครับ
6: อย่างไรก็ดีเพื่อให้ประเทศไทยคว้าโอกาสในสถานการณ์นี้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลและ BOI ได้วาง4ยุทธศาสตร์3ประการหนึ่งในนั้นคือกลไกใหม่ไทยแลนด์ฟาสต์พาสเพื่อทลายข้อจำกัดทางกฎหมายช่วยให้โครงการสำคัญสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจในไทยได้เร็วขึ้น
7: ผมขอเน้นย้ำว่าคลื่นการลงทุนรอบนี้แตกต่างจากเมื่อ30ปีก่อนนะครับ30ปีก่อนอาจจะเป็นการลงทุนที่มาพร้อมกับ Labor Intensive Capital Intensiveแต่ว่าการลงทุนรอบนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีอินเทนซีฟนะครับซึ่งทำให้เราต้องการปัจจัยที่ไม่เหมือนกับสมัยก่อนแล้วก็เป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับรัฐบาลแล้วก็ BOI เราต้องการที่จะทำให้คนไทยทุกคนได้รับประโยชน์
6: สำหรับเป้าหมายสำคัญประเทศไทยต้องไม่ปล่อยให้เกิดการเติบโตแบบเหลื่อมล้ำแต่ต้องทำให้คนไทยทุกคนได้รับประโยชน์และการเติบโตไปพร้อมกันซึ่งระหว่างวันที่26ถึง28สิงหาคมนี้ BOI ร่วมกับสมาคมแผนวงจรพิมพ์ไทยและสมาคมแผนวงจรพิมพ์ฮ่องกงจัดงานเทคก้า2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนารวบรวมผู้ประกอบการกว่า300บริษัทจากทั่วโลกร่วมสร้างเครือข่ายธุรกิจคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 7,000 รายจากทั่วโลกตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางการผลิต PCB และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงของภูมิภาคสร้าง New Growth Engine รองรับกระแสย้ายฐานการผลิตโลกและการเติบโตระยะยาวนพศรแก้วขันรายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประสานพลังจากทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาข้อมูลรัฐรั่วไหลพร้อมสร้างเกราะคุ้มกันดิจิทัลเชื่อมโยงการรู้เท่าทันสื่อเพื่อประชาชนติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
8: ท่ามกลางกระแสความกังวลในโลกออนไลน์เกี่ยวกับวิกฤตข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลจากหน่วยงานภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC ไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมกลางรถแมพมาตรการเข้มข้นเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยเน้นย้ำว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ช่องโหว่ทางเทคนิคแต่เป็นขบวนการอาชญากรรมที่ต้องใช้การประสานพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อตัดวงจรตั้งแต่ต้นจนจบพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานภาครัฐนั้นไม่ได้เป็นข้อมูลรั่วไหลแบบทั่วไปแต่เกิดจากการมีบุคคลนำเอา username password หรือช่องทางที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นเองเข้าไปในระบบเพื่อดูข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ถูกต้องโดยสคส.ได้วางกลยุทธ์การบังคับใช้กฎหมาย PDPA อย่างเข้มข้นใน3ระดับโดยเริ่มจากต้นน้ำคือการกำกับดูแลหน่วยงานผู้ควบคุมข้อมูลเช่นกรมการปกครองและกรมการขนส่งทางบกให้มีมาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมตามกฎหมาย PDPA ขณะที่กลางน้ำคือการปราบปรามกลุ่มซื้อขายข้อมูลผิดกฎหมายและปลายน้ำคือการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่นำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบ
9: ส่วนต้นน้ำเนี่ยเขาหน่วยงานเขามีแก้ไขนะครับจำยังแล้วก็รายงานเหตุมาแล้วอยู่ระหว่างที่สคส.เนี่ยก็จะต้องตรวจสอบต่อเพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ดำเนินการนะครับในกลางน้ำเนี่ยตรงนี้มันมีกลุ่มซื้อขายข้อมูลเนี่ยก็เรียกกลางน้ำมีความผิดอาญาตามมาตรา 11/2 พระราชกำหนดซึ่งทางสคส.มีความร่วมมือกับตำรวจสอบสวนกลางนะครับเรามีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายเหล่านี้อย่างต่อเนื่องนะครับที่ผ่านมาก็จับไปแล้วกว่า18รายนะครับ
8: นอกจากการล้อมคอกด้วยมาตรการทางกฎหมายและเทคนิคแล้วสิ่งที่สคส.ให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกล่าวว่าแม้ข้อมูลบางส่วนจะถูกขโมยไปแต่ความเสียหายสุดท้ายมักจะเกิดขึ้นจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูลเองผ่านการหลอกลวงของมิจฉาชีพ ดังนั้นการมีสติและการไม่ตระหนกคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดประชาชนจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการตรวจสอบและปฏิเสธเมื่อมีการติดต่อที่ผิดปกติจากหน่วยงานราชการโดยสามารถใช้วิธีการวางสายแล้วโทรกลับไปยังหน่วยงานนั้นๆโดยตรงเพื่อยืนยันข้อเท็จจริง
9: การใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆเนี่ยขอให้ระมัดระวังพวก Facebook เพจปลอมอะไรต่างๆหรือว่าเว็บไซต์อะไรที่มันผิดกฎหมายอะไรพวกเนี้ยเพราะพวกเนี้ยมันจะมีการลักษณะพวกไวรัสมัลแวร์อะไรต่างๆอันนี้เพราะนั้นแล้ว1ก็คือเราก็ต้องมาระวังพวกเพจปลอมพวกอะไรปลอมเนี่ยนับ1 2คือว่าเราเผลอพลาดเข้าไปถ้ามีข้อความกลับเข้ามาประหลาดประหลาดเราก็ต้องอย่าหลงเชื่ออย่าหลงโหลดอย่าหลงโอนนะครับทำพฤติกรรมที่ต้องสงสัย
8: การแก้ไขปัญหาระยะยาวสคสกำลังเร่งทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ทั่วประเทศทั้งการจำกัดสิทธิ์เข้าถึงและการบังคับการเปลี่ยนรหัสผ่านสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของประชาชนจะถูกเก็บอยู่ในบ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยที่สุดอย่างไรก็ตามพลังสำคัญที่สุดในการต่อกรกับโจรร้ายในโลกไซเบอร์คือความรู้เท่าทันของประชาชนที่จะเป็นปราการด่านสุดท้ายอย่างแท้จริงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
11: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวและรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: แรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ Real Time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชัน Smart Energy for Better Life and Sustainability
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ตีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันคู่เตือ
5: นหนูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบังเฮอลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบังเฮอเปิ้ลรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักนักเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจากประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะจะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวไปจนถึงวันศุกร์เลยค่ะคุณผู้ฟังหลังเคารพธงชาติแบบนี้กับทีมข่าวสวทเชียงใหม่หลากหลายเรื่องราวนำมาฝากกันในรายการทักทายคุณฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางคลื่นแห่งนี้ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์และคลื่น98เมกะเฮิรตซ์ของสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์และคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยค่ะทักทายกันทั่วประเทศเลยทั่วโลกเลยก็ยังได้เลยนะคะสำหรับในส่วนของแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD ค่ะอยู่กับเรา2คนเช่นเดิมดิฉันพิมลกันเดชะชัยค่ะ
1: ผมคมสันต์ขบวงครับ
0: กลับมารายงานตัวนะหลังจากหายไป1วันค่ะคุณผู้ฟังกล
1: ับมามีคนบ่นคิดถึงครับ
0: ค่ะยังกลับมารายงานตัวแล้วนะคะแต่ว่านี่มีคนไล่ปิกมาแล้วเจ้าเคยต้องฟังปิกมาเป็นไล่ปิกมาละนะคะก
1: ็จบคอร์สพอดีไงฮะ
0: จบคอร์สพอดี
1: ค่
0: ะเขาไล่ปิกบ้านเลยต้องฟังปิกใหม่เจียงใหม่มาเจอคุณผู้ฟังในเช้าวันจันทร์ค่ะเช้าวันจันทร์วันนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนมากคุณผู้ฟังหลายๆพื้นที่ที่ไหนบ้างฝนตกแล้วบ้างนะคะเมื่อเช้าออกจากบ้านมาเนี่ยเห็นก้อนเมฆแบบลอยแบบทะมึนสีดำมากๆน่าจะตกในหลายพื้นที่เลยที่ไหนเป็นอย่างไรเล่าสู่กันฟังบ้างแต่วันนี้มีเรื่องของการพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยแล้วก็ในทั้งสัปดาห์มาฝากคุณผู้ฟังเราไปเริ่มกันที่24ชั่วโมงนี้กันก่อนค่ะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือของเราเนี่ยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่บ้านเราวันนี้ฝนฟ้าคะนองค่ะแล้วก็มีฝนหนักบางแห่งด้วยนะแล้วก็วันนี้ร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะสำหรับเรื่องของฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสค่ะเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้2ระดับด้วยกันขอเริ่มต้นจากระดับปานกลางนะคะสำหรับเรื่องของฝนสะสมระดับปานกลางปริมาณฝนจะอยู่ที่ 35.1 จนถึง 65.0 มิลลิเมตรค่ะที่อำเภออมก๋อยนะคะแม่วางสมเอิงแม่แตงแล้วก็สันป่าตองค่ะแล้วก็หางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วก็สารพีแม่ริมแล้วก็สันสายแม่แตงชัยปราการฝางและอำเภอแม่อายค่ะส่วนฝนเล็กน้อยวันนี้ปริมาณอยู่ที่ 0.1 จนถึง35มิลลิเมตรค่ะดอยเตาฮอดแม่แจ่มจอมทองกัลยาณิวัฒนาดอยหล่อแล้วก็สันกำแพงแม่อ่อนดอยสะเก็ดพร้าวเชียงดาวและอำเภอเวียงแหงค่ะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ใน24ชั่วโมงนี้ค่ะ
1: ครับก็มาดูเรื่องของฝนตลอดทั้งสัปดาห์กันสักนิดนึงครับหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนเยอะขึ้นนะครับร้อยละ70อย่างวันนี้เองเนี่ยอย่างพี่เอบอกไปวันนี้รู้สึกว่ามืดครึ้มถ้ามองไปทางดอยสุเทพนะครับ
0: จริง
1: ตีนดอยเนี่ยเป็นสีเขียวแล้วปกคลุมด้วยเมฆแล้วก็มีแสงแดดส่องถ้าใครมาจากทางเส้นซูเปอร์ไฮเวย์นะครับมองเห็นดอยสุเทพว่าวันนี้วิวสวยเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าไม่เห็นดอยสุเทพนะแต่จะเห็นเป็นเมฆคลุม
0: แต่ดิฉันน่ะวิ่งจากบ้านไปทางดอยสุเทพคุณวิ่งจากบ้านดิฉันเนี่ยไปทางโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพ
1: ครับ
0: สิ่งที่ดิฉันเห็นคือดิฉันเห็นเมฆที่แบบเป็นก้อนดำๆเหมือนเมฆฝนปกคลุม ดอยสุเทพไว้เลยนะคะแล้วก็เห็นเหมือนแบบฝนสายฝนโปรยปลายแล้วก็เลยถามว่าที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างเล่าสู่กันฟังสักนิดนึง
1: แต่ผมมาเนี่ยฝนไม่ตกนะผมก็ไปนู่นเลยไปทางลอดคันคลองชลประทานมาวันนี้นะครับแล้วก็ทางโซนนู้นนะครับฝนยังไม่ตกส่วนสัปดาห์นี้นะครับมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่นะครับก็ยังถือว่าถ้าเทียบไปก็ถือยังว่าหนักนะครับเป็นเฮฟวีเรนหรือคือฝนหนักอาจจะเป็นบางพื้นที่อย่างพี่เอวไปคืออย่างชมอยของเราเนี่ยโอ้โหวันนี้แบบเขาเรียกว่าไงลายโก้งหมดเลยครับโก้ง 3% เหนือแล้วก็มาโผล่กลางโซนกลางแล้วก็มาโผล่ตรงท้ายนะครับมาโผล่ตรงท้ายฝนตกหนักนะครับแล้วก็ร้อยละ60ของพื้นที่นะครับตลอดสัปดาห์นะครับ2วันนี้มาทำงานอย่างเมื่อวานนี้กับวันนี้เนี่ยมาทำงานคือจะผ่านเส้นทางลอดสะพานปัตตันนะครับสะพานสลีเวียงพิง
0: ค่ะ
1: สังเกตว่า2วันมานี้เนี่ยน้ำขึ้นท่วมบนเขาเรียกว่าตอม่อสะพานปกติเนี่ยน้ำจะต่ำกว่าตอม่อนะแต่2วันมานี้เนี่ยน้ำอยู่ท่วมตอม่อสะพานละแล้วก็สังเกตน้ำเนี่ยมีสีเข้มขึ้นแล้วก็ไหลแรงกว่าปกติไหลแรงกว่าทุกวันนะครับใน2วันที่ผ่านมาเมื่อวานกับวันนี้ที่สังเกตเห็นนะครับแล้วก็น้ำเหมือนจะเพิ่มขึ้นหรือว่าคงที่ไม่แน่ใจเพราะว่าต้องดูจากร้านอาหารที่อยู่ตามอะไรติดน้ำปิงอะฮะตอนนี้ถ้าจุดไหนที่อาจจะอยู่โซนด้านล่างอาจจะท่วม
0: ก็คือด้วยความที่ต่ำกว่าตลิ่งคุณแล้วก็คือสำหรับจุดพีคเนี่ยผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าน้ำไม่ท่วมในส่วนของตัวเมืองแล้วก็ในพื้นที่ที่มีการแจ้งแต่ว่าในบางพื้นที่อาจจะมีการท่วมขึ้นเนื่องจากว่าต่ำกว่าตลิ่งก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำมากๆของจังหวัดเชียงใหม่อาจจะแบบมีน้ำท่วมขังได้ในช่วงที่ผ่านมา
1: ต้องบอกว่าณวันนี้นะไม่ใช่ว่าจะไม่ท่วม
0: ณวันนี้
1: ภาวนาว่าอย่ามีฝนเพิ่มขึ้นหรือว่ามีฝนมาเติมนะครับอย่างวัน 2-3 วันที่ผ่านมาพี่เอ๋อย่างมาหยุดแต่วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็เนี่ยวันนี้หลายพื้นที่ทางโซนเหนือเนาะที่มีฝนตกอย่างที่เวียงแหงนะครับมีเวียงแหงมีพร้าวมีแม่อายนะครับแล้วก็มีเชียงดาวบางจุดนะครับที่เหมือนกับเป็นน้ำป่าไหลหลากพี่เอ๋ไม่ถึงว่าท่วมแบบท่วมนานนะครับมาเร็วไปเร็ว
0: คือวันนี้เวียงแหงเนี่ยเป็นฝนน้อยละปริมาณฝนสะสมอยู่เล็กน้อยเช่นเดียวกับเชียงดาวแต่ว่าตอนนี้ที่ยังมีฝนเยอะก็จะเป็นชัยปราการฝางแล้วก็แม่อ่าย
1: แต่ถ้าน้ำเนี่ยคือถ้าต้นน้ำตอนนี้แม่แตงอาจจะเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเนาะแม่แตงเพราะว่าน้ำต้นน้ำแม่แตงเนี่ยเขามาจากเวียงแหงแล้วก็เชียงดาวบางส่วนนะครับที่ฝั่งโซนนู้นเพราะว่าเมื่อวานกลางคืนสักประมาณหนึ่งทุ่มเมื่อวานนี้ของทางด้านอบต.เวียงแหงเขามีการแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายน้ำด้วยนะครับก็น้ำแล้วก็จะถึงเช้านี้หรือว่าอาจจะสายๆของวันนี้นะครับ
0: ก็แต่ว่าในส่วนของทางด้านของจุดต่างๆ P67 P20 นะคะก็ยังไม่อยู่ในจุดวิกฤตยังคงเป็นอยู่ในระดับปลอดภัยก็ซึ่งมีการเฝ้าระวังกันอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่
1: เมื่อวานห่างตะลิงอยู่ประมาณ2เมตร
0: ใช่ประมาณนั้น
1: ครับ
0: นะคะก็ตามอยู่เหมือนกันคุณเพราะว่าหลายคนก็เป็นห่วงนะโทรมาถามว่า
1: เป็นห่วงคนเป็นห่วงคนบ้านอยู่ใกล้น้ำปิงแล้วก็ไม่อยู่บ้าน
0: ใช่บ้านดิฉันเป็นยังไงบ้างนะฮะดิฉันก็เลยบอกว่าบ้านดิฉันยังไม่พร้อมค่ะเพราะฉะนั้นน้ำกรุณาไหลผ่านก่อนนะฮะรอความพร้อมดิฉันสักนิดนึงบ้านก็อยู่ใกล้น้ำนะคุณผู้ฟังแล้วก็ไม่อยู่บ้านมา3วัน
1: ก็สังเกตจากพี่เอ๋แล้วครับถ้าเชียงใหม่น้ำท่วมหรือไม่ท่วมต้องสังเกตจากพี่เอ๋เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: พี่เอ๋ไปขอลาบ่ายกลับไปเก็บของ
0: นี
1: ่เรียบร้อยเลย
0: ค่ะเต็มตัวได้นะคะถ้าดิฉันแบบว่าหายไปช่วงบ่ายเก็บของขึ้นที่สูงนี่หลายพื้นที่ก็น่าจะหนัก
1: เตรียมตัวเลย
0: เตรียมตัวหนัก
1: เพราะของพี่เอ๋เองเนี่ยไม่ได้อยู่โซนหนึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะโซนหนึ่งถ้าพี่เอ๋เก็บของในโซนหนึ่งไปแล้ว
0: ค่ะคือจริงๆแล้วบ้านดิฉันก็อยู่ในใกล้น้ำปิงเลยแหละแต่ว่าด้วยความที่บ้านค่อนข้างจะสูงคุณผู้ฟัง
1: ค
0: ือเหมือนติดเกาะมาตลอดทุกครั้งที่ผ่านมาแต่ว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยเข้าตัวบ้านคือเข้าในโรงรถแต่ไม่เข้าตัวบ้านคุณก็ลุ้นมากว่าจะเข้าไม่เข้าตัวบ้านก็อีกไม่เยอะอีกประมาณบันไดขั้นหนึ่งอ่ะคุณนะฮะแต่ว่าก็ อ่ะคือถ้าที่ฉันหายไปช่วงบ่ายขออนุญาตไปเก็บของนี่ยกของขึ้นที่สูงนี่เข้าใจได้เลยนะคะรู้ฟังว่าหลายพื้นที่โซน2โซน3จะต้องเตรียมความพร้อมเหมือนกัน
1: จริงๆถ้าอยู่อย่างของพี่เอบ้านไหนที่อยู่ใกล้โซนน้ำปิงเขาก็จะมีเรือของเทศบาลเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่มีประกาศ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับเรือประกาศแล้วก็มีเสียงตามสายด้วย
0: ใช่ก็จะมีเรือของเทศบาลประกาศเตรียมความพร้อมก็คือเขาก็จะแจ้งก่อนเลยสำหรับคนที่อยู่แบบต่ำมากๆคือต่ำกว่าบ้านดิฉันนะคุณคือติดน้ำปิงเลยเขาก็จะแจ้งเตือนเลยว่าให้ขนของขึ้นที่สูงอย่าเพิ่งขนลงมาเลยเงี้ยค่ะนะคะก็ที่ฉันบอกว่าขออนุญาตค่ะคุณผู้ฟังหายไปสักวันนึงอะไรอย่างนี้เตรียมความพร้อมได้เลยทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึง

0: เช่นเดียวกับคุณพงศักดิ์ค่ะส่งสติกเกอร์เยี่ยมมานะคะคุณสาธรค่ะทักทายมาบอกว่าสวัสดีครับขอให้เชียงใหม่เราเนี่ยได้มรดกโลกครับประเมินเรียบร้อยแล้ว
1: ครับปิดจ็อบไปเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟัง
0: เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะก็ที่นนทบุรีฝนไม่ตกค่ะฝนยังไม่ตกอุณหภูมิสูงทีเดียว29องศาเซลเซียสนะคะแต่ว่าค่าฝุ่นเนี่ยถือว่าฟ้ายังฟ้าอยู่กันเลยทีเดียวสำหรับในหลายๆพื้นที่รวมถึงที่นนทบุรีด้วยนะคะขอให้สุขภาพดีมีความสุขทุกท่านชอบฟังรายการเรามากขอบพระคุณค่ะคุณโสภณส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณสมชายบอกว่าอำเภอเถินจังหวัดลำปางสภาพอากาศครึ้มครึ้มครับผมนะคะคุณชอฉลาดค่ะทักทายมาสวัสดียามเช้าวันสวัสดีเช้าวันจันทร์ครับพี่ครับพี่เอกลับมาอยู่โหมดปกติแล้วครับหลังจากไปฮันนีมูนกลับมา นี่แสดงว่าเมื่อวันศุกร์เมาหมอยใช่ไหมฮันนีมูนแน่นอนเลยนะคะ
1: เมาหมอยจนคนอื่นเขาเข้าใจผิดแล้วตอนนี
0: ้ แล้วก็ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณสุทธิศักดิ์ค่ะสวัสดีครับทีมข่าวสองคนเสียงดีฟ้าฝนชุ่มฉ่ำตลอดที่เคยคาดว่าปีนี้จะแรงจัดจากเอลนินโยอาจไม่แรงแล้วนะคะช่วงนี้ก็เรื่องของฟ้าฝนตกค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียว
1: ค
0: ุณพงศักดิ์ค่ะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะทักทายเราสองคนด้วยสวัสดีครับสองคนเสียงดีน้องต้นน้ำปรมีนส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณพระเครื่องทั่วไทยส่งความสดใสคุณสติกเกอร์แบบสดใสวิ่งวิ่งมาเลยทีเดียวเช้านี้คุณสิริพรค่ะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณป้าพนีแซวดิฉันค่ะมาแล้วกาคนงามไปจองบัตรดูบอลกาเนี่ยใดดีหาบ่ฮือหนุ่มสาวนีงานบ่เหมือนคนดูเออประเมินคนดูฟังตึงวันบะหนีเพื่อเฮาหนีกันสักวัน2วันแอบๆกันไป
1: นานๆที
0: นานๆที
1: นะนานๆทีก็จะได้คุยกับพี่เก่งด้วยไงฮะ
0: ใช่ค่ะมันจะมีคนที่เติงหาพี่เก่ง
1: เพราะว่ารายการเย็นบางคนอาจจะไม่ทันได้อะไรได้ฟังพี่เก่งเนาะก็ฟังตอนเช้า
0: ใช่ค่ะพี่เก่งบอกถามหรือยังคุณจันยาค่ะทักทายมาสวัสดีค่ะสาวสวยไปเที่ยวมานะคะสวัสดียามเช้าค่ะคุณณภสรค่ะสวัสดีเจ้าเป็นห่วงทุกคนเจ้าสวัสดียามเช้าค่ะขอบพระคุณค่ะส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคุณพระเครื่องทั่วไทยค่ะสวัสดีมีความสุขยามเช้าครับทุกท่านนครศรีตอนเช้าแดดจ้ามากตอนบ่ายจ้ามืดครึ้มฝนจะตกช่วงเย็นครับผมเหมือนที่นี่แหละค่ะที่นี่ก็จะแบบเหมือนฝนไล่เด็กอะค่ะคุณผู้ฟังฝนไล่เด็กใช่
1: 3โมงกว่า4โมงมาละ
0: 4โมงครึ่งเนี่ยกำลังจะเลิกงานนะโอ้โหฝนมากันดิฉันเห็นเท่านี้ค่ะคุณผู้ฟังทักทายคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการกันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยกลับมาทักทายกันอีกรอบในช่วงท้ายของรายการตอนนี้ไปติดตามในช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA กันสักนิดนึงค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PA วันนี้นะครับ PA แจ้งเตือนครับในช่วงนี้หลายพื้นที่อาจจะมีเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองนะครับในช่วงที่ฝนฟ้าคะนองนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับกรณีเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและทำให้เกิดอุบัติภัยทางไฟฟ้าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระแสไฟฟ้าขัดข้องจากสาเหตุของเสาอากาศป้ายโฆษณาต้นไม้หรือกิ่งไม้ล้มทับสายไฟแรงสูงและบ้านเรือนที่พักอาศัยเป็นเหตุให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างหรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเพื่อความปลอดภัยนะครับขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับติดตามภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดมันตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับโดย PA นะครับมีข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยดังนี้ครับ1ก็คือเมื่อเกิดไฟฟ้าฝนฟ้าคะนองนะครับเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดและถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเปียกน้ำควรเช็ดหรือผึ่งให้แห้งก่อนเพื่อป้องกันมิให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจรภายในเครื่อง

0: ของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเมื่อร่างกายเปียกชื้นควรหลีกเลี่ยงการเปิดปิดสวิตช์หรือเสียบปลั๊กไฟเพราะอาจทำให้กระแสไฟฟ้ารั่วอาจทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายได้สะดวกเกิดกระแสไฟฟ้าดูดจนถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับหากพบเห็นต้นไม้ล้มทับสายไฟขาดให้แจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ที่1129 PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะข่าวสารดีๆจาก PEA คุณผู้ฟังโทรมานะคะแจ้งข่าวเหมือนกันบอกว่าตางลอดบวกครกขาออกเมืองตอนนี้มีรถจนทางลงอะค่ะขาออกเมืองตอนนี้เนี่ยรถติดถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงตอนนี้นี่คือติดหนึบละติดคือติดบักขยับแล้วเจ้าน่าจะอยู่ในระหว่างของการขนย้ายคือขับเคลื่อนออกจากจุดเกิดเหตุ
0: เพราะฉะนั้นเข้าไปช่วยขนย้ายนะครับในช่วงนี
1: ้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลี่ยงได
0: ้ใครเลี่ยงได้เลี่ยงได้ก่อน
1: ใช่ค่ะเลี่ยงก่อน
0: เส้นบวกครกขาออกเมือง
1: ใช่ค่ะมีรถชนกันทางลงที่จะลงอุโมงค
0: ์
1: ทางลอดนะคะเพราะฉะนั้นก็รถเริ่มติดคือแบบติดไม่ขยับแล้วตอนนี้ถ้าใครยังไปไม่ถึงแล้วจะไปเส้นนั้นเลี่ยงได้คิดหาทางเลี่ยงไปก่อนเลยค่ะนะในช่วงนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่โทรมาแจ้งข่าวด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการจราจรในช่วงนี้ค่ะอ่ะไปไหนกันดีงั้นไป3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันก่อนนะคุณนะเดี๋ยวเราจะได้กลับมาคุยกันเรื่องของมรดกโลกไอคอมมอสนะเป็นยังไงบ้างมาตั้งหลายวันนะตั้งวันที่4จนถึงวันที่8เนาะแล้วเพิ่งกลับไปเมื่อวานนี้เดี๋ยวก็มาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างโอกาสมีไหมสำหรับคนที่รับคณะน่าจะเห็นโอกาสเห็นหลายๆอย่างจากการลงพื้นที่ด้วยแต่ตอนนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะคุณวันนี้จะเป็นเรื่องของการจัดการทรัพย์สินของคนเสมือนไร้ความสามารถค่ะไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: สวัสดีครับจากความเดิมในตอนที่เคยนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการร้องขอต่อศาลสั่งให้เป็นคนเสมอด้วยความสามารถและจัดให้อยู่ในความพิทักษ์ของบุคคลซึ่งเรียกว่าผู้พิทักษ์นั้นท่านทราบหรือไม่ครับว่าคนเสมอด้วยความสามารถซึ่งกฎหมายได้จำกัดอำนาจในการจัดการทรัพย์สินนั้นจะต้องจัดการทรัพย์สินอย่างไรวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าการจัดการทรัพย์สินของคนเสมอด้วยความสามารถจะมีความแตกต่างกับบุคคลที่ศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถซึ่งคนไร้ความสามารถนั้นโดยสภาพแห่งบุคคลไม่อาจทำการงานหรือจัดการทรัพย์สินของตนเองได้เลยต้องมีผู้อนุบาลเป็นผู้ทำหน้าที่แต่คนเสมอด้วยความสามารถนั้นกฎหมายจำกัดการกระทำไว้บางประการโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา34ได้กำหนดไว้ว่าคนเสมอด้วยความสามารถนั้นต้องได้รับความยอมของผู้พิทักษ์ก่อนแล้วจึงทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ได้ 1. นำทรัพย์สินไปลงทุน 2. รับคืนทรัพย์สินที่ไปลงทุนต้นเงินหรือทุนอย่างอื่น 3. กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินยืมหรือให้ยืมสังหาริมทรัพย์อันมีค่า 4. รับประกันโดยประการใดๆอันมีผลให้ตนต้องถูกบังคับชำระหนี้ 5. เช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า6เดือนหรืออสังหาริมทรัพย์มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า3ปี 6. ให้โดยเสน่หาเว้นแต่การให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปเพื่อการกุศลการสังคมหรือตามหน้าที่ทำจรรยา 7. รับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพันหรือไม่รับการให้โดยเสน่หา 8. ทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจะได้มาหรือปล่อยไปซึ่งสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือในสังหาริมทรัพย์อันมีค่า 9. ก่อสร้างหรือดัดแปลงโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือซ่อมแซมอย่างใหญ่10เสนอคดีต่อศาลหรือดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆเว้นแต่การร้องขอกรณีผู้พิทักษ์ไม่ยินยอมให้คนเสมือนไร้ความสามารถกระทำการอย่างใดตามที่กล่าวมาข้างต้นโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรเมื่อคนเสมือนไร้ความสามารถร้องขอหรือกรณีการร้องขอถอนผู้พิทักษ์11ประนีประนอมยอมความหรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยตามที่กล่าวมาทั้ง11ข้อนี้ถ้ามีกรณีอื่นใดซึ่งคนเสมอด้วยความสามารถอาจจัดการไปในทางที่อาจเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัวศาลมีอำนาจสั่งให้คนเสมอด้วยความสามารถนั้นต้องได้รับความยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนจึงจะทำการนั้นได้ถ้าหากคนเสมอด้วยความสามารถไม่สามารถทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ได้ด้วยตนเองเพราะเหตุมีกายพิการหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบศาลจะสั่งให้ผู้พิทักษ์เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนคนเสมอด้วยความสามารถก็ได้แต่ไม่ว่าการใดตามที่กล่าวมาข้างต้นที่กฎหมายต้องให้ขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนนั้นหากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนเรื่องดังกล่าวการนั้นจะมีผลเป็นโมคิยะซึ่งหมายความว่าการกระทำนั้นยังมีผลสมบูรณ์อยู่จนกว่าจะถูกบอกล้างตามกฎหมายหากท่านมีปัญหาข้อสงสัยทางกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องกฎหมายที่ก็ต้องบอกว่าใกล้ตัวเหมือนกันนะคุณเรื่องของการที่จะต้องวางแผนหลายๆเรื่องของการขอจัดการทรัพย์สินสำหรับ คนที่เสมือนไร้ความสามารถซึ่งศาลสั่งให้เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถด้วยนะคุณหลายๆครอบครัวอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นำมาฝากกันสำหรับในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะไปต่อกันกับช่วงข่าวสารจากขอบปพกันสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวค่อยไปตามกันในเรื่องของมรดกโลกกันค่ะตอนนี้ข่าวสารจากขอบปพค่ะ
2: ช่วงข่าวสารจากขอบปพ
1: ข่าวสารจากคปภ.วันนี้ค่ะมีเรื่องราวของการประกันภัยคุณประกันภัยในเรื่องของประกันการเดินทางก็จะมีกรณีศึกษาคุณของคุณฮันหลุนโซโลเนาะที่เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังที่ไปเสียชีวิตที่ทางด้านของประเทศจอร์เจียค่ะซึ่งคุณฮันหลุนเองเนี่ยเขาก็ได้มีการทำประกันการเดินทางคุณอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะสำหรับผู้ที่วางแผนที่จะไปท่องเที่ยวในต่างประเทศเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศก็แนะนำเลยแหละสำหรับเรื่องของการทำประกัน การเดินทางคุณเพราะว่าหนึ่งเราไปเที่ยวเราไม่รู้เลยว่าเราจะไปเจอสภาพอากาศแบบไหนคุณอาจจะเป็นโอ้โหอากาศหนาวจัดทำให้เราอาจจะไม่สบายซึ่ง
3: เคยเห็นคลิปหนึ่งครับพี่เอ๋พูดอย่างเงี้ยเคยเห็นคลิปหนึ่งที่เขาไปรัสเซียเป็นเขาเรียกเมืองที่หนาวที่สุดในโลก
1: ใช่คุณลบ30องศา
3: ครับ
1: คือที่รัสเซียคือเขาจะมีแบบคือจะมีการไปท่องเที่ยวที่แบบไปดูแสงสีเขียวอ่ะคุณ
3: ครับ
1: ก็จะต้องผ่านแบบเส้นทางที่ค่อนข้างจะแบบหาหรือหดสักนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่างบางทีเนี่ยเราเดินทางไปต่างประเทศอาจจะมองว่าเราแข็งแรงแต่พอไปถึงที่นั่นนะสภาพอากาศไม่เหมือนเมืองไทยคุณอาจจะทำให้เราเจ็บป่วยไม่สบายได้ซึ่งค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศอ่ะไม่ได้ราคาแบบย่อมเยานะคุณผู้ฟัง
3: เยอะมาก
1: ราคาสูงมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำให้ทำประกันในเรื่องของประกันภัยการเดินทางซึ่งทางด้านของคุณบวรทัศน์เป็งสุขเนี่ยนะคะหรือว่าคุณหลุนโซโลเนี่ยก็ได้มีการทำประกันชีวิตไว้คุณทำประกันการเดินทางไว้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางด้านของคปภ.เองเขาก็เข้ามาดูแลประสานบริษัทประกันภัยอย่างใกล้ชิดในเรื่องของการที่จะเขาเรียกอะไรคุณค่าสินใหม่ค่าสินใหม่ต่างๆเนี่ยให้กับครอบครัวของคุณฮันหลุนด้วยนะคะซึ่งก็ทางด้านคปภ.ก็ได้มีการประสานกับบริษัทที่ชื่อว่าสมโปะนะประกันภัยประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ทางด้านของคุณฮันหลุนเนี่ยทำประกันการเดินทางไว้นะคะซึ่งทางบริษัทเองเนี่ยก็พร้อมให้ความช่วยเหลือแล้วก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยคุณคืออย่างที่บอกกันอ่ะคือค่าใช้จ่ายในแต่ละอย่างเนี่ยแพงมากเพราะฉะนั้นต้องทำประกันการเดินทางนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประกันแล้วก็ที่สำคัญคือทำในประเทศเรานี่แหละคุณคปภ.หน่วยงานภาครัฐจะได้เข้าไปช่วยเหลือดูแลได้อย่าไปตัดสินใจทำในต่างประเทศเลยคือช่วงนี้ก็จะมีอย่างที่เคยเล่าสัปดาห์ก่อนๆว่าต่างประเทศก็แบบมาเหมือนแบบมาโฆษณาสินค้าในแพลตฟอร์ม Facebook บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอันนี้ก็นำมาฝากกันนะสำหรับเรื่องของประกันภัยการเดินทางค่ะในช่วงของข่าวสารจากคปภ.ค่ะ
3: จากข่าวสารคปภ.เมื่อสักครู่ที่เราได้คุยค้างไว้เรื่องของมรดกโลกนะครับเชียงใหม่เพราะว่ามีการประเมินนะครับมีการลงพื้นที่ตรวจประเมินกัน3-8แต่จริงๆแล้วตรวจจริงๆก็คือเปิดปฐมนิเทศในการที่จะไปตรวจประเมินนะครับมีการปฐมนิเทศแล้วก็มีการพรีเซนต์นะครับก่อนไปจะไปตรวจเนี่ยวันที่4ตอนเช้านะครับจนถึงวันที่7นะครับตอนแรกกำหนดการก็คือถึงวันที่8แต่ว่าถึงวันที่7พอถึงวันที่7เสร็จก็มีการประชุมนะครับประชุมปิดการประเมินไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนะครับก็ท่านผู้ว่าก็ได้เล่าเรื่องราวเรื่องนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เอามาเล่าต่อนะครับสำหรับท่านใดที่อาจจะพลาดนะครับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนในทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางด้านจังหวัดเชียงใหม่ก็ถือว่าตอนนี้เราทำงานเต็มที่นะครับเต็มที่แล้วสมบูรณ์แบบแล้วเหลือแค่ตอนนี้เขาก็เอาข้อมูลหลังจากที่เมื่อเตือนมกราที่ผ่านมาเราส่งข้อมูลให้เขาไปนะครับทางด้านไอคอมมอสเขาก็มาตรวจในเดือนนี้ในเดือนสิงหาคมมาตรวจว่าที่เราส่งไปตรงกันไหม
1: ภาพถ่าย
3: มาดูจุดที่เขาเรียกว่าเข้าเงื่อนไขหรือเปล่านะครับจุดไหนที่ต้องแก้ไขตอนนี้เนี่ยเขาเอาข้อมูลเนี่ยกลับไปนะครับกลับไปแล้วก็ถ้าติดขัดตรงไหนหรือว่าตรงไหนที่เขาได้แนะนำว่าเราต้องปรับปรุงนะต้องดำเนินการตรงนั้นตรงนี้นะครับเขาจะมีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กลับมาหาคณะกรรมการนะครับของบ้านเรานะครับคณะกรรมการที่จะยื่นเรื่องนะครับของเมืองเชียงใหม่เนี่ยไปที่มรดกโลกเนี่ยให้มีการแก้ไขแล้วก็จะมีการอย่างนี้ฮะจะติดตามเขาก็ติดตามเราวิดีโอคอลหาเรานะครับมีการประชุมคอนเฟอเรนซ์ร่วมกันเนี่ยจนท้ายสุดแล้วก็จะเป็นเดือนมิถุนายนปี2570ที่จะมีการประกาศนะครับขึ้นทะเบียนมรดกโลกซึ่งตอนนี้ชื่อเหมือนจะใช้คำว่าอนุสรณ์สถานแห่งโบราณสถานและภูมิทัศน์วัฒนธรรมเชียงใหม่เมืองหลวงแห่งล้านนานะครับตอนนี้ชื่อจะใช้เป็น เขาเสนอชื่อเป็นชื่อนี้นะครับตอนนี
1: ้ค่ะ
3: อาจจะยาวกว่าเดิมหน่อยนึง
1: นิดนึง เพราะว่าชื่อเดิมใช้ว่าอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนา
3: อ๋อจะเปลี่ยนจากแหล่งต่างเป็นแหล่งโบราณ
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นชื่อเดิมชื่อใหม่อย่างที่คุณบอกอะค่ะก็อาจจะขยับนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนคำว่านครหลวงเป็นเมืองหลวง
3: เมืองหลวง
1: แห่งล้านนานะคะก็ถือว่าอย่างที่บอกหลังจากนี้กลับไปอย่างที่ท่านว่าบอกกลับไปเนี่ยถ้าเขามีข้อสงสัยตุลาเขาขอเวลาในการกลับไปดูข้อมูลต่างๆเนี่ย
3: ติดตรงไหนเขาก็จะ
1: 2เดือน
3: ใช่เพราะว่าตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าชุดลงพื้นที่เนาะแล้วเขาก็จะข้อมูลนี้ไปประชุมกับเขากลุ่มใหญ่เขาอีกทีนึง
1: อันนี้คือแบบมาดูทางเทคนิคมาดูทางเทคนิคคุณผู้ฟังแล้วก็นาตุลาเนี่ยเขาก็จะมีการเขาเรียกอะไรอ่ะมาวิดีโอคอลมาคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนี่แหละคือมีข้อซักถามแหละเอ๊ะติดตรงนั้นมันคืออะไรนะบัฟเฟนมันดีไหมอะไรนี่แบบคือพื้นที่กันชนอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะโทรมาถามแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากรอบแรกเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะไปประชุมกันอีกแหละประชุมกลุ่มใหญ่แล้วก็จะกลับมาถามเราอีก
3: ไม่ได้ประชุมครั้งเดียวแล้วเสร็จนะ
1: ใช่ ก็จะไปแล้วก็จะกลับมาถามเราอีกถ้าชุดใหญ่ยังคงมีข้อสงสัยเขาก็จะกลับมาถามเราในเดือนมกราคม2570ค่ะ
3: ก่อนที่จะมีการ
1: ประชุมแบบชุดใหญ่ๆจริงๆแบ
3: บ
1: สุดท้ายของสุดท้ายอย่างที่ดิฉันบอกคุณตอนนี้เหมือนแบบเราวิ่งมาราธอนมาแบบจะแบบ100เมตรสุดท้ายแล้วอ่ะไม่อยากจะบอกว่า100เมตรอยากจะบอกว่า50เมตรสุดท้ายคือสปีดสุดแล้วอ่ะคือโค้งสุดท้ายที่เราทำมาตอนเข้าโค้งมานี่เราก็แบบเข้าโค้งกันมาแบบเต็มที่แล้วตอนนี้ก็เหลือสปีด50เมตรสุดท้ายเข้าเส้นชัย
3: เราเข้าเส้นชัยแล้วตอนนี้
1: จะได้ไม่ได้ก็ต้องลุ้นกันต่อไปคุณผู้ฟังแล้วก็คือจริงแล้วใจเราอ่ะอยากให้ได้อย่างที่บอกมาตลอดว่าถ้าเราพลาดครั้งนี้ภายใน2570นี้เราจะต้องกลับไปวิ่ง 10,000 เมตรใหม่คือ
3: ต้องเริ่มต้นใหม
1: ่ใหม
3: ่เริ่มตั้งแต่ส่งเอกสารไปทั้งหมด
1: ใช่ค่ะ
3: เมื่อวานนี้ฟังท่านผู้ว่าเราก็เป็นเรื่องที่แบบเขาก็ประหลาดใจหรือตกใจเนาะตอนที่กำลังตรวจวัดสดดอกอยู่นะครับในระหว่างที่ตรวจอยู่ก็เครื่องบินขึ้นครับผ่านฉากหลังฉากหลังวัดสดดอกเขาก็ตื่นเต้นที่เห็นเครื่องบินขับเขาเรียกว่าขึ้นผ่านจากเขาเรียกจุดที่เป็นพื้นที่ที่เราเสนอเป็นมรดกโลกนะครับเขามีความตื่นเต้น
1: คือก็อย่างที่บอกคุณคือเป็นมรดกโลกที่มีชีวิตแห่งแรกของโลกอ่ะคุณ
3: ใช่ครับฉากหลังก็จะเป็นดอยสุเทพนะครับวัดสวนดอกแล้วก็มีเครื่องบิน
1: วิ่งผ่านขึ้นไป อะไรอย่างเงี้ยคุณแบบได้ของได้ความนี่เทคโนโลยีคือการใช้ชีวิต
3: แล้วก็ถือว่าอยู่ร่วมกันนะครับอย่างพี่เอบอกไปแหละอย่างพี่เก่งบอกทุกครั้งแหละเป็นมรดกโลกที่มีชีวิตแห่งแรกนะครับที่เสนอขึ้นทะเบียนนะครับ
1: อ่ะลุ้น

0: ขอบคุณ
1: อาจจะมีแก้ไข
0: ครับใช่ค่ะ
1: ยังมีเค้าเรียกว่ายังมีอีกหลายจุดตอนนี้ก็ยังเค้าเรียกว่ายังวางใจไม่ได้เผื่อเพราะอะไรเราไม่รู้ว่าตอนนี้เค้าในที่ประชุมเค้าเสนอให้แก้ไขอะไรบ้างแล้วก็เค้าจะติดตามมาอีกทีนึงนะครับก็ร่วมลุ้นนะครับร่วมลุ้นไปด้วยกันนะครับไม่ว่าจะไม่เฉพาะคนเชียงใหม่นะเพราะว่าทั่วประเทศแหละแล้วก็รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เคยมาเยือนเชียงใหม่ด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ยังคงมาเยือนเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องนะคะ
1: ช่วงนี้แต่ปีนี้รู้สึกว่าหน้าฝนปีนี้นักท่องเที่ยวเยอะกว่าหลายๆปีนะพี่เอ
0: ใช่
1: ถึงแม้กระทั่งอย่างถนนคนเดินเนี่ยฝนตกเขาก็มีร่ม
0: ก็อย่างที่ฉันบอก
1: ช่วงนี้มาเห็นมาเยอะเลยมาทำพ็อปถือร่ม
0: ใส่
1: เขาเรียกว่าใส่ชุดเดรสสีขาวผ้าเมืองใส่กางเกงช้างเสื้อช้างถ่ายรูปกัน
0: นั่นแหละฉันก็ใส่กางเกงช้างนี่แหละคุณผู้ฟัง
1: โปรโมทครับโปรโมท
0: นะบ้านเราอย่างที่บอกการท่องเที่ยวหน้าฝนกรีนซีซัน
1: ครับ
0: คือดิฉันเป็นหนึ่งคนแหละชอบเที่ยวในช่วงของกรีนซีซันคือดิฉันมีความรู้สึกว่าได้รับของได้ความสดชื่นได้ไอพลังของความสดชื่นแล้วเนื่องจากว่าไม่แบบไม่แห้งแล้งเหมือนในหน้าอื่นๆอ่ะคุณในความรู้สึกดิฉันนะ
1: ด
0: ู
1: ไปไหนก็เขียวไปหมด
0: ใช่ค่ะเช่นเดียวกับทางด้านของรองนายกสุภจีคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เหล่านี้แหละในช่วงของวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณได้พา13ทูตต้องบอกทูต13ประเทศลุยสวนทุเรียนคุณ
1: ที่ไหนฮะจังหวัดไหนเอ่ย
0: ที่สุราษฎร์ธานีคุณชูไทยแลนด์ The Land of Tropical Food ไปชิมทุเรียนเนี่ย9สายพันธุ์ซึ่งก็ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะคุณก็ถือเป็นการเจาะตลาดสร้างดีมานด์ใหม่แล้วก็ต่อยอดในเรื่องของการท่องเที่ยวในเชิงผลไม้คุณ Fruit Tourism กระตุ้นการบริโภคเพิ่มยอดขายของผลไม้ไทยนะก็ได้มีการนำเอกอัครราชทูตแล้วก็ผู้แทนจาก13ประเทศคุณเบลเยียมกัวเตมาลาคาซัคสถานเคนยาบังคลาเทศสาธารณรัฐเกาหลีมีอาเซอร์ไบจานมีมาลดีฟมีฮังการีมีคิวบาอิตาลีศรีลังกาและเวเนซุเอลาคุณก็ถือว่าเป็นประเทศที่เราสามารถเจาะตลาดหรือว่าเปิดตลาดเรื่องของผลไม้แห่งของประเทศไทยได้นะอาจจะไม่ใช่คนจีนที่แบบคุ้นชินกับทุเรียนงี้คุณนะหลายๆประเทศก็คือเนี่ยดิฉันว่าเป็นประเทศใหม่เลยเงี้ยเบลเยียมก็ถือว่าตลาดใหญ่อยู่นะกัวเตมาลาอาจจะไม่เคยกินทุเรียนไทยไปลองชิม9สายพันธุ์เอกอัครราชทูตชิมเองอาจจะแบบไปประชาสัมพันธ์
1: ถือเป็นการเปิดตลาดนะเปิดประสบการณ์ใหม่ครับ
0: นะฮะก็ได้รู้จักผลไม้ไทยก็ถือว่าก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่คุณสุภจี
1: ตอนนี้ราคาแล้วก็รู้สึกว่าเขาเรียกว่าผลไม้ไทยโดยเฉพาะช่วงเนี้ยทุเรียนออกเยอะมากนะครับก็จะเป็นการหาตลาดใหม่นะพี่เอให้กับเกษตรกรนะครับนอกจากที่เรามีเขาเรียกว่ามีตลาดที่เดิมอยู่แล้วตอนนี้ก็มีการเปิดตลาดเพิ่ม
0: แล้วก็หลากหลายสายพันธุ์ด้วยคุณทางด้านของรองนายกคุณสุภจีก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้เอกอัครราชทูตได้มีการเปรียบเทียบสายพันธุ์คุณอาจจะแบบหมอนทองกับก้านยาวอะไรอย่างเงี้ย
1: พี่เอเคยกินอะไรบ้างพันอะไรบ้าง
0: ฉันกินหมอนทองฉันกินก้านยาวฉันกินทางอุตรดิตถ์อ่ะ
1: หลง
0: หลงตระกูลหลง
1: ตระกูลหลง
0: ตระกูลหลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือชนีก็คือด้วยดิฉันทานทุเรียนเนี่ยแบบไม่สุก
1: อ๋อเป็นทุเรียนแบบอาจจะแบบแข็งๆหน่อยไม่เละ
0: ใช่ไม่มีกล
1: ิ่
0: น
1: แบบเละไม่มี
0: กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ชอบกินแต่ไม่มีกลิ่นคือมีคนนึงชอบกินทุเรียนแต่ไม่ชอบกินทุเรียนครับ
0: คือแบบว่าทานได้แบบว่าบางทีก็อยากเห็นคนอื่นกินนะคุณ
1: อยากกินบ้างอ
0: ยากกินบ้างแต่แบบก็สู้กลิ่นไม่ไหวเหมือนกัน
1: ผมแนะนำวิธีกินครับปิดจมูก
0: ซึ่งคุณสุภจีบอกว่าเหมือนกับเป็นการเปรียบเทียบสายพันธุ์นะคุณ
1: แบบ
0: อาจจะชิมหมอนทองไปชิมชนีชิมก้านยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุเรียนเราก็มีความหลากหลายคือหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็ทุเรียนเนี่ยไม่ได้วัดความอร่อยที่ไซส์เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การดูแลสายพันธุ์คุณภาพตั้งแต่ต้นทางจนถึงการเก็บเกี่ยวคุณซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์นะคะคุณสุภจีบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ทุกได้แบบได้ชิมแล้วก็เปรียบเทียบรสชาติให้คะแนนความชื่นชอบเพื่อที่นำข้อมูลไปประกอบการวางแผนทำตลาดส่งออกให้กับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละประเทศคือบางทีเนี่ยท่านทูตชิมเขาก็จะแบบมีข้อเสนอแนะไงคุณเราก็จะรู้แล้วอย่างกัวเตมาลาอาจจะบอกว่าอาจจะต้องแบบนิ่มกว่านี้นิดนึงหรือว่าอาจจะชอบพันก้านยาว
1: ใช่เพราะแต่ละคนเหมือนพี่เอ๋อาจจะชอบไม่เหมือนกัน
0: ใช่คุณ
1: แต่ละสายพันธุ์ เราก็อยากจริงๆแล้วอยากลองชิมมูสังคิง
0: อันนี้คือสิ่งคือจริงๆแล้วที่ฉันจะบอกว่าดิฉันไปมาเลเซียมาคุณเขาเป็น

0: เขาเป็นสายพันธุ์ของมาเลเซียใช่ไหมคือดิฉันจะพยายามจะไปลองชิมมูซันคิงที่มาเลเซียแต่คือคุณลูกใหญ่มากคือดิฉันไปยืนเล็งลูกแล้วแบบ
1: ลูกมันใหญ่แล้วที่ต้องกินหลายๆคนไปครบแก๊ง
0: ต้องไปเป็นแก๊งแล้วคือแบบไปลองชิมอะไรเงี้ยฉันอยากลองชิมมากสำหรับมูซันคิงนะแต่ว่ายังไม่มีความสามารถจริงๆเดี๋ยวถ้าได้ชิมมีโอกาสได้ชิมแล้วก็
1: จะมาเล่าให้ฟังหร
0: ือ
1: เอามาแบ่งกันชิม
0: เอามาแบ่งกันชิมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมคุณที่เกี่ยวกับเรื่องของพาณิชย์ด้วยทำให้เราขายสินค้าได้ด้วยยังเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวได้อีกด้วยอ่ะคุณอันนี้นำมาฝากกันนะเป็นข่าวสารที่13ประเทศเลยนะลงพื้นที่ภาคใต้ไปชิมทุเรียนในหลากหลายสายพันธุ์กันค่ะ
1: ไป ได้สักข่าวนะปิดท้ายกันเรื่องนี้แล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับสำหรับการแข่งขันนะครับวอลเลย์บอลนะครับก็ถือว่าปิดฉากไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับศึกวอลเลย์บอลหญิงนะครับ CV ครับ2026เลข2นะครับเลขแรกเนี่ยไทยเก็บชัยชนะมาทั้ง3แมตช์นะครับที่เวียดนามรอบนี้เปิดบ้านต้อนรับนะครับทั้งด้าน3ประเทศนะ3สาวจาก3ประเทศฟิลิปปินส์นะอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามนะครับสนามที่2นี้ไทยก็เก็บชัยชนะได้ทั้ง3แมตช์เช่นเดิมนะครับไม่เสียแต้มเลยนะครับทีมไทยก็คว้าแชมป์นะครับถือว่าไร้พ่ายนะครับในรอบนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็เล่นกับเวียดนามเนี่ยโอ้โหก็ผัดกันรับเนี่ยสุดมันเหมือนกันนะครับที่สนามนะครับแล้วก็มาแข่งเชียงใหม่ปีนี้เนี่ยรอบที่เป็นของทีมชาติไทยเนี่ยได้รับการเขาเรียกว่าตอบรับจากแฟนกีฬาในรถหลามพี่เอ๋จากทางเดินเนี่ยกลายเป็นที่นั่งนะผมก็ไปตั้งแต่วันแรกจากทางเดินก็กลายเป็นที่นั่งนะครับก็ได้รับความสนใจนะครับซึ่งผลล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยทีมชาติไทยเนี่ยก็ถือว่าแข่งขันเนี่ย3นัดนะครับชนะทั้ง3นัดไม่แพ้เลยมี9คะแนนนะครับก็คว้าเหรียญทองไปส่วนอันดับที่2เนี่ยจะเป็นฟิลิปปินส์ครับแข่ง3นัดนะครับชนะ2แพ้1มี6คะแนนได้เหรียญเงินครับแล้วก็ลำดับที่3นี่อินโดนีเซียครับแข่ง3นัดนะครับแพ้1ชนะ1แพ้2นัดนะครับมี2คะแนนครับทองแดงนะครับแล้วก็อันดับที่4เป็นเวียดนามครับแข่ง3นัดนะครับก็แพ้รวดเลยทำให้มี1คะแนนนะครับโดยเมื่อวานนี้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับนายรัฐพลนราดิศรนะครับกับทางด้านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ไปร่วมนะครับมอบรางวัลโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นประธานนะครับมอบถ้วยรางวัลแก่ทีมผู้ชนะนะครับก็สร้างความประทับใจทั้งนักกีฬานะครับแล้วก็ทั้งกองเชียร์นะครับก็ถือว่าได้มาเห็นนักกีฬานะครับแบบใกล้ๆแบบเกาะสนามนะครับแบบตัวเป็นๆนะครับมีเซ็นลายเซ็นให้ด้วยแล้วก็มีเสื้อนะครับมาจำหน่ายในงานด้วยนะครับก็เนี่ยได้เห็นนักกีฬาทีมชาติโดยเป็นพวกนี้เราเห็นในทีวีเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็ไปเห็นตอนตั้งแต่เริ่มเข้าสนามเลยส่วนบางท่านนะครับที่อาจจะพลาดในเรื่องของการมาเกาะติดที่ขอบสนามอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางก็มีถ่ายทอดสดให้ชมทุกแมตช์อาจจะไปดูแมตช์ย้อนหลังก็ได้นะครับผมว่ามันทุกแมตช์มันทุกรอบนะครับที่มาแข่งที่เชียงใหม่ทั้ง3วันทั้ง7ถึง9นะครับอ่ะอันนี้เอามาฝากกันครับเรื่องของแฟนกีฬาครับ
0: คือดิฉันน่ะแอบดูทุกวันนะยกเว้นเมื่อวานนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้อยู่ในช่วงของการวิ่งไปวิ่งสนามบินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ได้ดูเมื่อวานแมตช์เดียวแต่ว่าแอบดูทุกแมตช์นะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่แบบก็ยังคงต้องช่วยกันลุ้นแล้วก็ที่สำคัญต้องเป็นกำลังใจสำหรับทีมนักวอลเลย์บอลสาวไทยต่อไปในช่วงของปลายเดือนนี้20กว่า
1: ใช่ไปเดือนนี
0: ้นะคะ
1: ไปอีกแล้ว
0: ไปที่จีนค่ะไปแข่งขันใช่ค่ะไปแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์อาเซียนซึ่งเราเคยเป็น
1: เราเป็นแชมป์มาแล้ว
0: เพราะฉะนั้นปีนี้ต้องไปช่วยกันลุ้นกันนะคะคุณคมสาร ท้ายทายคุณผู้ฟังในช่วงท้ายรายการ8นาฬิกา58นาทีค่ะคุณป้าพันธีบอกว่าต่อว่าผู้ว่าท่านอู้เมืองทั้งนั้นเลยเนื้อหาดีๆจ
1: ้าแสดงว่า FC ฟังอยู่
0: ใช่ค่ะท่านผู้ว่าบอกว่าขอพูดกำเมืองสำหรับในการผู้ว่าพบประชาชนนะคะคุณน้อยค่ะคุณน้อยก็ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราเช่นเดียวกับคุณสุคนค่ะทักทายมาสวัสดีเจ้าส่งสติกเกอร์รูปหัวใจสีเหลืองมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะ8นาฬิกา59นาทีเราสองคนได้เวลาไปกันก่อนแล้วสำหรับเช้าวันจันทร์เดี๋ยวเจอกันใหม่ในเช้าวันอังคารนะคะวันนี้เรา
1: อาทิตย์นี้เราอยู่ยาวนะ
0: อยู่ยาว
1: อาทิตย์นี้มีวันหยุดกลางสัปดาห์ด้วย
0: ค่ะเราอยู่ยาวเราสัญญาเราจะไม่หนีไปไหน
1: ห
0: ้
1: ามใครหนีด้วยห้ามใครหนีเราด้วย
0: ใช่ค่ะเราอยู่ยาว5วันเจอกันพรุ่งนี้วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลตั้งวอลลุ่มรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐบาลสั่งตั้งวอลลุ่มรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากประเมินสถานการณ์มีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดใช้เงินทดรองราชการได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้า
9: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่านายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดทั้งนี้จากการประเมินสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่ามีความเสี่ยงของภาคเหนือในขณะนี้มีความท้าทายแบบทับซ้อนทั้งฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จึงสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนบายทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลและรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงซึ่งหากพื้นที่ใดทรัพยากรไม่เพียงพอให้ดึงกำลังทหารและศูนย์ปภ.เขตเข้าเสริมทันทีรวมทั้งกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงโดยหากประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าโดยให้เน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกหากสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝ่ายปกครองเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำจังหวัดน่านตลอด24ชั่วโมงพร้อมยกระดับมาตรการช่วยเหลือทันทีหากสถานการณ์รุนแรงนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและระดับน้ำในแม่น้ำน่านในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดล่าสุดอำเภอเวียงสามีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่3ตำบลรวม138ครัวเรือนข ขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำน่านในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงอาจล้นเข้าท่วมเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนขอให้ประชาชนจังหวัดน่านโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและริมแม่น้ำเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินรวมถึงเอกสารสำคัญระวังอันตรายจากไฟฟ้าดูดและดูแลเด็กผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษพร้อมกำชับปภ.จังหวัดน่านฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นให้สามารถยกระดับมาตรการและเข้าดำเนินการได้ทันทีจังหวัดหนองคายเฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มสูงต่อเนื่องใกล้ระดับวิกฤตพร้อมแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
10: คณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดหนองคายรายงานสถานการณ์ระดับน้ำโขงในจังหวัดหนองคายวันนี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องระดับน้ำอยู่ที่11เมตร20เซนติเมตรซึ่งใกล้ระดับวิกฤตที่12เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะชุมชนหนองบัวและชุมชนจอมณีเป็นจุดเสี่ยงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมยกของขึ้นที่สูงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือที่ทำการปกครองจังหวัดเทศบาลเมืองหนองคายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคายหรือสายด่วนนิรภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
6: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
5: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
6: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
6: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้าน

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะทักทายกันเช้าวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569นะคะวันที่หลายคนก็ตื่นสดชื่นแจ่มใสแต่เช้าเพื่อที่จะมาทำงานแต่ว่าบางท่านก็เหมือนยังวันหยุดหมดแล้วเหรอนะคะต่อมทำงานยังไม่แตกยังไงก็ดูแลสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนด้วยนะคะด้วยความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราวันนี้นะคะเรื่องของการติดตามสถานการณ์อากาศสถานการณ์น้ำก็ยังคงห่วงใยแล้วก็ยังคงที่จะต้องส่งข่าวคราวให้กับคุณผู้ฟังกันอย่างสม่ำเสมอนะคะจากเมื่อวานนี้ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดีสอนท่านได้มาออกรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนค่ะท่านก็ห่วงใยในเรื่องของการเฝ้าระวังในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะที่มันอาจจะมีผลกระทบต่อเราหรือไม่ก็ตามนะยังไงก็ขอให้ระมัดระวังแล้วก็ดูแลทรัพย์สินสิ่งของกันไว้ก่อนนะคะหากว่ามีการประกาศเตือนภัยอะไรก็ขอให้ปฏิบัติตามนะคะไม่เกิดก็ไม่เสียหายค่ะแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นก็เสียหายน้อยที่สุดนะคะติดตามการรายงานอากาศในภาคเช้าวันนี้จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือค่ะภาคเหนือมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะในส่วนของภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแล้วก็น่านนะคะหลายจังหวัดนะคะในส่วนของภาคเหนือตอนบนของเรานะคะซึ่งในช่วงเช้าวันนี้ก็ยังเบาๆอยู่นะคุณผู้ฟังยังไม่ค่อยมีการตรวจพบกลุ่มฝนในพื้นที่ใดนอกเหนือจากทางจังหวัดตากนะคะในช่วงเช้าวันนี้ที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่ทางก็มีการรายงานสถานการณ์ฝนเราก็จะรายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันต่อเนื่องนะคะช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะไปนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันต่อไปนะคะฟังเพลงเพราะๆเพลินๆจากทางรายการกันก่อนนะคะวันนี้วันจันทร์ต้องฟังเพลงกันเยอะๆจะได้รู้สึกสบายใจค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งงานเพลงยอดฮิตในอดีตนะคะที่หลายท่านหลายคนอาจจะไม่อาจจำได้แน่นอนสำหรับงานเพลงนี้แล้วก็ยังเป็นเพลงยอดฮิตในการคาราโอเกะในยุคปัจจุบันด้วยถ้าหากว่าร้องเพลงคู่ไม่มีใครไม่นึกถึงเพลงนี้ค่ะ

งานเพลงที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะเป็นโสดทำไมงานจากคุณสุรพลสมบัติเจริญขอบคุณคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามาแนะนำถามไถ่งานเพลงกันไว้ในช่วงเวลานี้นะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ขออนุญาตนำเสนอเรื่องราวข่าวสารที่ได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านทางเว็บไซต์รัฐบาลไทยค่ะรัฐบาลสั่งตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงรับมือน้ำท่วมภัยแล้งภาคเหนือพร้อมกับลดขั้นตอนราชการปลดล็อกงบฉุกเฉินให้กับผู้ว่านะคะลุยช่วยประชาชนหน้างานได้ทันทีค่ะในเรื่องนี้นะคะได้พูดถึงรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้พูดถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือนะคะว่านายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้กับทุกหน่วยงานค่ะที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกนะคะเพื่อที่จะรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดนะคะทั้งนี้จากการประเมินสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าความเสี่ยงของภาคเหนือในขณะนี้มีความท้าทายแบบทับซ้อนค่ะทั้งเรื่องของฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ปัญหาภัยแล้งในบางพื้นที่ก็ได้มีการสั่งการให้ทุกจังหวัดนะคะเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติค่ะโดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนบายทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลแล้วก็รถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงซึ่งหากพื้นที่ใดทรัพยากรไม่พอนะคะให้ดึงกำลังทหารและศูนย์ปภ.เขตเข้าเสริมทันทีค่ะนอกจากนี้ในข้อสั่งการดังกล่าวก็ยังกำชับในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงนะคะโดยหากประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีค่ะเพื่อที่จะบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าแล้วก็ต้องไม่ปล่อยให้ระเบียบหรือว่าขั้นตอนทางราชการกลายเป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือประชาชนโดยให้เน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะคะเป็นอันดับแรกๆหากสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพนะคะซึ่งรองนายกรัฐรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้ระบุถึงมาตรการระยะยาวนะคะว่าสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งรัฐบาลได้สั่งการให้เร่งประเมินน้ำต้นทุนแล้วก็สำรองน้ำอุปโภคบริโภครวมทั้งประสานเกษตรกรปรับแผนการปลูกนะคะการเพาะปลูกส่วนกรณีหลังเกิดเหตุอุทกภัยค่ะก็ให้เจ้าหน้าที่ปูพรมสำรวจแล้วก็เร่งจ่ายเงินเยียวยาฟื้นฟูโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะคืนชีวิตปกติให้กับประชาชนให้ได้ไวที่สุดด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราในวันนี้นะคะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็แนะนำถามไถ่งานเพลงเข้าสู่รายการค่ะ

นี่คืองานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมานะคะผลงานเพลงนี่กรรมแล้วก็ก่อนหน้านั้นเสียงครวญจากเกาหลีขอบคุณคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามาแนะนำถามถ่ายงานเพลงกันนะคะช่วยกันเตือนภัยช่วยกันแนะนำเพลงก็ถือว่าช่วยกันจัดรายการนะคุณผู้ฟังจะได้มีความสุขกับงานเพลงที่ตัวเองชื่นชอบก็โทรศัพท์เข้ามาแนะนำได้นะคะ0532767 93ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อ10ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะทางด้านของปอพอนะคะเขาก็มีการเตือนฝนหนักนะคะในช่วงเมื่อวานนี้ที่มีการเตือนเรื่องของฝนหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในพื้นที่ริมคลองลำน้ำนะคะลำน้ำแล้วก็ที่ลุ่มต่ำรวมถึงที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลเปียงหลวงตำบลเมืองแหงตำบลแสนไหอำเภอเวียงแหงนะคะตำบลเมืองคองอำเภอเชียงดาวตำบลกึดช้างอำเภอแม่แตงแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็ให้ยกของขึ้นที่สูงค่ะเคลื่อนย้ายรถทรัพย์เก็บทรัพย์สินที่มีค่าแล้วก็เอกสารสำคัญระวังในเรื่องของไฟฟ้าดูดนะคะดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเฝ้าระวังกันนะคะเกิดเหตุการณ์ที่น้ำป่าไหลหลากฝนตกหนักนะคะในวันที่ผ่านมาหลายท่านหลายคนก็มีการก่อติดตามนะคะในเรื่องนี้กันด้วยนะคะซึ่งเมื่อเย็นเมื่อวานนี้นะคะในช่วงเย็นเมื่อวานนี้ที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้มีการรายงานสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ในช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกานะคะ5โมงเย็นค่ะเพื่อที่จะแล้วก็ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงถนนสาธารณะแล้วก็พื้นที่การเกษตรโดยเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เร่งติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งจุดแรกที่ได้รับผลกระทบก็คือบ้านผาใต้หมู่ที่12ตำบลท่าตอนนะคะพบว่าน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีประชาชนมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักจนพังถล่มทั้งหลังอีก1หลังนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะเกิดเหตุดินสไลด์ปิดเส้นทางระหว่างหย่อมบ้านผาใต้ใหม่กับหย่อมบ้านป่าแอร์หมู่ที่12ตำบลท่าตอนนะคะก็ส่งผลให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้นะคะโดยอบต.ท่าตอนเขาก็มีการ เร่งปฏิบัติการสำรวจแล้วก็เปิดเส้นทางนะคะให้กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะแล้วก็ต่อมาในช่วงค่ำเมื่อวานนี้อีกครั้งหนึ่งในช่วง 18:30 นก็เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนสาธารณะแล้วก็พื้นที่การเกษตรของประชาชนบริเวณหย่อมบ้านห้วยป่าแขมหมู่ที่13ตำบลท่าตอนก็ส่งผลให้ยานพาหนะไม่สามารถสัญจรผ่านได้เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนนะคะแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะทางนี้อำเภอแม่อายก็ได้มีการกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังอันตรายเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดกับลำน้ำหรือว่าพื้นที่เสี่ยงพร้อมกับเตรียมความพร้อมในการอพยพแล้วก็ขนย้ายสิ่งของจำเป็นหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นรวมทั้งให้รายงานสถานการณ์แล้วก็ความเสียหายอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติหลายพื้นที่อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ฟังที่ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องรวมถึงรวมพลังส่งใจถึงพี่น้องทางจังหวัดน่านด้วยนะคะซึ่ง
จังหวัดน่านตอนนี้ก็มีการเตือนพื้นที่เฝ้าระวังถึง7อำเภอนะคะเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันใน48ชั่วโมงเตือนภัยเตรียมพร้อมนะคะติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องคาดว่าฝนยาวถึงกลางเดือนเลยทีเดียวพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันใน48ชั่วโมงนี้ก็คือท่าวังผาสีภูมิอำเภอท่าวังผานะคะตำบลภูคาตำบลวรนครตำบลศิลาแรงตำบลอวนอำเภอปัวค่ะตำบลเมืองจังอำเภอภูเพียงนะคะตำบลน้ำพางตำบลแม่จริมตำบลหนองแดงตำบลหมอเมืองอำเภอแม่จริมค่ะตำบลดู่พงตำบลป่าแล้วหลวงตำบลพงอำเภอสันติสุขนะคะตำบลน้ำมวบอำเภอเวียงสาค่ะตำบลบ่อเกลือใต้ตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือนะคะก็เอาเป็นว่าส่งกำลังใจให้กับทุกพื้นที่ที่จะต้องเข้าสู่สถานการณ์ที่จะต้องมีการติดตามแล้วก็อยู่ในพื้นที่เสี่ยงด้วยนะคะรวมถึงเชียงใหม่บ้านเราเองก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาในเรื่องของระดับน้ำความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของสีน้ำในแม่น้ำต่างๆก็ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษในช่วงนี้มาติดตามฟังงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันค่ะ

นเดือน6นะคะงานจากคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์แล้วก็ก่อนหน้านั้นสัญญาพรนารายณ์ค่ะสัญญาเมื่อสายันงานเพลงลูกทุ่งที่เคยโด่งดังมากนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือไว้เป็นความทรงจำหรือว่าช่วงเวลารายการเมืองไทยบ้านเราก็จะนำมาทบทวนนะคะนำมารื้อฟื้นความทรงจำด้วยเสียงเพลงเก่าๆแบบนี้ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้กันแล้วเตรียมงานเพลงส่งท้ายกันไว้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่9โมงเช้านะคะ9นาฬิกา10นาทีโดยประมาณจนถึง10นาฬิกาเมืองไทยบ้านเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะเรากลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูต13ประเทศลงพื้นที่แหล่งผลิตทุเรียนภาคใต้เปิดประสบการณ์เห็นชิมสัมผัสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงพาณิชย์นำคณะทูต13ประเทศลงพื้นที่แหล่งผลิตทุเรียนภาคใต้เปิดประสบการณ์เห็นชิมสัมผัสขยายตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าให้ผลไม้ไทย
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวานี้ว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยใช้เครือข่ายทางการทูตสร้างการรับรู้โดยนำคณะทูตจาก13ประเทศอาทิเบลเยียมอิตาลีสาธารณรัฐเกาหลีอาเซอร์ไบจานและเวเนซุเอลาลงพื้นที่ภาคใต้ภายใต้กิจกรรม Thailand The Land of Tropical Food เปิดโอกาสให้คณะทูตได้เห็นชิมและสัมผัสผลไม้ไทยจากแหล่งผลิตจริงโดยเฉพาะทุเรียน9สายพันธุ์เพื่อนำข้อมูลความชื่นชอบไปใช้ทำตลาดให้ตรงกับผู้บริโภคแต่ละประเทศและเป็นผู้บอกต่อสร้างโอกาสทางการค้าให้ผลไม้ไทยโดยปัจจุบันไทยส่งออกทุเรียนสดไปจีนแล้วกว่า90%จึงเร่งกระจายตลาดสู่ยุโรปเอเชียใต้กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS ลาตินอเมริกาและแอฟริกาซึ่งปีนี้ไทยส่งออกทุเรียนแล้วกว่า1,100,000 ตันมูลค่าประมาณ 127,000 ล้านบาทขณะที่ผลผลิตทุเรียนภาคใต้เหลือประมาณ20-30%ของฤดูกาลกระทรวงพาณิชย์จะเร่งบริหารผลผลิตและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับตลาดพร้อมเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI บุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์เตรียมพร้อมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรองรับสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและฝนทิ้งช่วงระหว่างวันที่7ถึงวันที่31สิงหาคม2569เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
10: นายยุพราชเขียวประดิษฐ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าช่วงระหว่างนี้ถึงวันที่12สิงหาคมคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และอาจมีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่ช่วงวันที่13-20สิงหาคมฝนจะกระจายตัวไม่สม่ำเสมอเสี่ยงเกิดฝนทิ้งช่วงและช่วงวันที่21-31สิงหาคมคาดว่าจะมีฝนสลับช่วงแห้งซึ่งต้องเฝ้าระวังและรักษาปริมาณน้ำต้นทุนให้เพียงพอสำหรับพื้นที่ ที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งได้แก่อำเภอหล่มเก่าหล่มสักเขาค้อน้ำหนาวเมืองเพชรบูรณ์และวังโป่งส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนทิ้งช่วงได้แก่วิเชียรบุรีบึงสามพันชนแดนสีเทพและหนองไผ่ทั้งนี้ชลประทานเพชรบูรณ์เตรียมติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงตรวจสอบอาคารชลประทานกักเก็บและบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนและบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อรับมือทั้งอุทกภัยและการขาดแคลนน้ำอย่างทันท่วงทีพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการและใช้น้ำอย่างประหยัดเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี2569โดยถอดบทเรียนพื้นที่เสี่ยงพร้อมวาง4มาตรการหลักลดความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุ
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้ขานรับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยสั่งการทั้ง13อำเภอนำบทเรียนปีที่ผ่านมาวางแผนจัดการความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนโดยได้วาง4มาตรการหลักได้แก่1เปิดทางน้ำขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในจุดท่วมซ้ำซากเช็คลิสต์ความพร้อมตรวจสอบเครื่องสูบน้ำยานพาหนะและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมใช้งานทันทีแผนรับมือขั้นสูงสุด worst case scenario ซ้อมแผนอพยพกำหนดเส้นทางและจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการเพื่อช่วยเหลือได้ตรงจุดไม่ตกหล่นระบบเตือนภัยบูรณาการประสานฝ่ายปกครองทหารตำรวจปภ.กู้ภัยและเครือข่ายประชาชนเพื่อเตือนให้เร็วและช่วยให้ทันวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงใครทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
5: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างคู่คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
7: บุคคลเร็วๆบุคคลเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
8: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
7: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียเตย
8: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
7: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
8: โอเคร
9: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: รายการคุณของแผ่นดิน ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักษ์ Bike and Concert แทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อแรกประสูติมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์สหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงพระปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง
มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอนิจอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและ UNIFEM กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันชายที่ปรากฏในคลิปวิดีโอก่อเหตุวุ่นวายบนเครื่องบินเป็นทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันชายที่ปรากฏในคลิปวิดีโอก่อเหตุวุ่นวายบนเครื่องบินเป็นทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมจริงและมีอาการทางจิตเวชด้วยหน่วยงานได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาแล้วหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้น
7: พลเรือตรีสุรสันต์ พงศ์สิริโฆษกกระทรวงกลาโหมชี้แจงถึงกรณีที่มีผู้เผยแพร่คลิปวิดีโอผู้โดยสารชายรายหนึ่งมีพฤติกรรมตะโกนโวยวายบนเครื่องบินจากมาเลเซียปลายทางท่าอากาศยานดอนเมืองพยายามให้เครื่องบินลงจอดจนลูกเรือต้องเข้าไปควบคุมตัวให้สงบสติอารมณ์ว่าชายดังกล่าวเป็นทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหมสังกัดสำนักนโยบายและแผนกลาโหมซึ่งในขั้นต้นทราบว่าชายรายดังกล่าวมีอาการป่วยทางจิตเวชจากภาวะส่วนตัวและเดิมอยู่ระหว่างการบำบัดรักษาอยู่แล้วแต่อาการกำเริบบนเครื่องบินตามที่ปรากฏเป็นข่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางหน่วยงานได้ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อดูอาการและบำบัดรักษาต่อไปปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาหลังเกิดเหตุความรุนแรง
8: นายรุสลันเจนิศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประชุมด่วนเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาพร้อมกำชับให้สถานศึกษาทั่วประเทศเพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัยทั้งในระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวสำหรับจังหวัดนราธิวาสสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเตรียมแจ้งไปยังสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้เพิ่มมาตรการป้องกันเหตุโดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนการตรวจสัมภาระของนักเรียนบริเวณทางเข้าและการเฝ้าระวังเหตุที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรพร้อมกันนี้ให้สถานศึกษาประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่โดยจังหวัดนราธิวาสมีการทำบันทึกความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานความมั่นคงและมีการประชุมวางแผนด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงเปิดภาคเรียนศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังไม่พบเหตุความรุนแรงแต่ทุกสถานศึกษายังคงต้องเพิ่มมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อม พื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ประชาชนกว่า 380,000 คนในฟิลิปปินส์ได้รับผลกระทบจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และพายุหมุนเขตร้อนสำนักข่าว PNA ของทางการฟิลิปปินส์รายงานว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ทวีความแรงขึ้นและพายุหมุนเขตร้อนในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบกับประชาชนมากกว่า 380,000 คนใน8ภูมิภาคของฟิลิปปินส์ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่6รายและได้รับบาดเจ็บ7รายโดยมีสาเหตุการเสียชีวิตจากดินโคลนและหินถล่มการจมน้ำและถูกไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้ยังมีอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหาย148หลังในจำนวนนี้10หลังที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังขณะที่สภาการบรรเทาความเสี่ยงและจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของฟิลิปปินส์เปิดศูนย์อพยพ86แห่งโดยสามารถรองรับผู้ประสบภัย 2,200 ครัวเรือนหรือประมาณ 7,300 คนส่วนอีก 1,132 ครัวเรือนหรือประมาณ 3,700 คนต้องพักอาศัยอยู่ด้านนอกของศูนย์อพยพเหล่านี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแซ่บหูแซ่ตาไปหมดเจ้านี
9: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
8: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
9: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
8: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนอะ
9: แน่นแน่นแล้ว
10: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
12: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
13: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
12: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
14: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
11: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
15: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
16: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
15: หืมทำยังไงหรอ
16: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
15: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
16: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
17: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
18: ์ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ปปัสนียพรตะกิติชัยนะคะเจอกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาค่ะข้อมูลต่างๆหรือว่าจะเป็นการเข้าไปดูมาตรการนะคะฝากกดไลค์กดเช็คอินได้ที่ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD รวมถึงช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่นะคะเดี๋ยวจะมีบทเพลงที่แนะนำกันเข้ามาด้วยค่ะก่อนสุดท้ายจากสันปะตองนะคะแล้วก็บทเพลงเก่าๆตอนนี้ก็ยังมีการติดตามพยากรณ์อากาศแล้วก็ติดตามเรื่องของปริมาณฝนเนื่องจากว่าฝนตกลงมาหลากหลายพื้นที่นะคะทำให้บางพื้นที่อาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ฝนตกสะสมระวังเรื่องของการเดินทางนะคะวางแผนการเดินทางแล้วก็มีการติดตามข่าวจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะแล้วก็มีการเฝ้าระวังซึ่งตอนนี้ทางปภ.เองหรือว่าทางจังหวัดเองก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะที่จะให้ความช่วยเหลือถ้าหากว่ามีการประสบภัยน้ำท่วมนะคะแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของสาธารณภัยค่ะก็อยากที่จะให้มีการติดตามการระวังเรื่องของข่าวปลอมกันด้วยนะคะมีข่าวปลอมขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะสร้างความตกอกตกใจนะคะเพราะฉะนั้นต้องเช็คข่าวให้ชัวร์ก่อนแชร์ก่อนส่งต่อไปด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของการยืนยันตัวตนเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตอนนี้ผ่านแล้ว 73% แล้วก็มีการย้ำว่าถ้าไม่ยืนยันตัวตนหรือว่าทบทวนสิทธิ์นะคะให้เร่งดำเนินการตามกำหนดซึ่งก็จะเป็นการติดตามความคืบหน้าดำเนินงานโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะว่าทางภาครัฐเองก็มุ่งดูแลประชาชนกลุ่มผู้ยากไร้กลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงโดยบริการเกี่ยวกับการให้ข้อมูลนะคะบูรณาการกับหน่วยงานให้ความสะดวกแล้วก็มีการยืนยันตัวตนเขาเรียกว่า EKYC ขอยื่นขอทบทวนสิทธิ์หรือการลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อป้องกันที่จะให้ประชาชนได้เสียสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูข้อมูลกันค่ะว่าจะเป็นการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนยังไงบ้างช่วงหน้าติดตามกันค่ะ

0: ทให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารทรงมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นคติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของเสด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

ารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงที่มีการแนะนำเข้ามานะคะเดี๋ยวจะมีบทเพลงคนของเธอโดยคุณแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มนะคะแล้วก็มีบทเพลงเก่าๆด้วยค่ะทักทายกันได้นะคะที่0532767939ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นช่วงที่เราพูดถึงเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะตอนนี้ก็มีการเตือนว่าถ้าใครไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมนี้นะคะส่วนผู้ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตนได้ถึงมกราคม2570นะคะตอนนี้ก็มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะมุ่งดูแลประชาชนนะคะการยืนยันตัวตนเขาเรียกว่า EKYC ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่ทั้งหมด 3.1 ล้านคนค่ะยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว 2.3 ล้านคนก็คิดเป็น 73% นะคะ

ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนเหลือ 800,000 คนค่ะแล้วก็จะมีจังหวัดที่ผู้ยังไม่ได้เข้าไปยืนยันตัวตนมากที่สุดก็คือจังหวัดนครราชสีมานครศรีธรรมราชอุบลราชธานีบุรีรัมย์แล้วก็ขอนแก่นนะคะเร่งยืนยันตัวตนเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยกระทรวงการคลังเองก็เปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่12มกราคม2570การยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะคะยื่นคำร้องแล้วกว่า 4.2 ล้านคนค่ะและยังไม่ได้ยื่นคำร้องประมาณ5ล้านคนนะคะจังหวัดที่มีสัดส่วนยื่นทบทวนสิทธิ์สูงสุดก็คือจังหวัดลำปางค่ะ 60% รองลงมาจังหวัดนราธิวาส 59%จังหวัดปัตตานี 58% จังหวัดยะลา 54% แล้วก็จังหวัดแพร่ 53% นะคะก็จะมีการยืนยันเกี่ยวกับแจ้งยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมช่องทางการให้บริการก็คือถ้าเป็นระบบออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็เว็บไซต์ของโครงการนะคะจุดบริการออนไซต์ก็มีธนาคาร5แห่งแล้วก็ศูนย์ One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศแล้วก็มีการลงพื้นที่นะคะมอบหมายให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภออปท.กำนันและผู้ใหญ่บ้านค่ะลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุคนพิการกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์อย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นก็มีการให้ข้อมูลความคืบหน้าแล้วก็ไม่อยากให้เสียสิทธิ์นะคะส่วนเรื่องอื่นๆก็อยากที่จะให้ระวังมิจฉาชีพเพราะช่วงนี้มิจฉาชีพก็แอบแฝงเข้ามานะคะว่าจะมีการดูแลให้ไปยืนยันตัวตนให้ไปยื่นสิทธิ์ให้ขอโอนค่าดำเนินการมาก่อนนะคะอย่าลงเชื่อเด็ดขาดเพราะตอนนี้ก็มีหลายรายแล้วนะคะที่โดนมิจฉาชีพหลอกลวงเราไปติดต่อด้วยตนเองถ้าติดต่อตัวเองไม่ได้ก็ให้ทางผู้ใหญ่บ้านนะคะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือไปแจ้งที่ธนาคารก็ได้ค่ะทั้งกรุงไทยออมสินธกส.ทอส.ธนาคารอิสลามนะคะแล้วก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่ www.welfare.mof.gov.th ค่ะ

ารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะสำหรับชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันค่ะนอกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ยังมีมาตรการที่ให้ความช่วยเหลือเดินหน้าขับเคลื่อนให้ประชาชนได้มีการใช้จ่ายมีค่าครองชีพมีเงินหมุนเวียนลดภาระในครัวเรือนนะคะแล้วก็จะมีการช็อปสินค้าดีราคาโดนใจ SME ไทยด้วยเป็นโครงการE-com Restart Roadshow สนับสนุนผู้ประกอบการไทยไลฟ์สดผ่านช่องทางโซเชียลนะคะก็คือเป็นการจำหน่ายสินค้าผ่าน Shopee ด้วยแล้วก็มีไลฟ์ด้วยอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะคะมีโค้ดส่วนลดด้วยค่ะแล้วก็มีมาตรการธงฟ้าราคาประหยัดเป็นไข่ไก่และสินค้าจำเป็นโครงการไข่ไก่ไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพราคาถูกกว่าท้องตลาดประมาณ 10% นะคะช่องทางการตลาดก็คือจะมีการลงไปยังที่ว่าการอำเภอนะคะหรือจุดที่ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ไปจัดกิจกรรมกันค่ะก็จะมีการสนับสนุนเกษตรกรไทยด้วยนะคะส่งตรงถึงบ้านทุเรียนเนี่ยมีการส่งเข้าไปเขาเรียกว่าผ่านบูรณาการกับทางไปรษณีย์ไทยด้วยนะคะมีลดค่าส่งด้วยมังคุดก็มีนะคะหรือว่าผลไม้จากภาคต่างๆซื้อโดยตรงจากเกษตรกรผ่านการสนับสนุนขนส่งของไปรษณีย์ไทยค่ะก็เป็นมาตรการหลักๆมาตรการเลยนะคะที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพแล้วก็ยังมีการซื้อจะซื้อของนะคะซื้อคึกคักไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยช่วยไทยคลาสแล้วก็จะมีการเข้าไปกระตุ้นการซื้อสินค้าใช้ของไทยกินของไทยแล้วก็เที่ยวเมืองไทยด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวข่าวสารชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันค่ะยังไงแล้วเจอกันได้ใหม่11 น.ไปต้นไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือโดยเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดครองหมู่บ้าน2แห่งในแคว้นโดเนสทางตะวันออกของยูเครนการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ทีมชุดชายตะกร้อทีมชาติไทยชนะสิงคโปร์3ต่อ0ทีมการันตีเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือโดยเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่ารัฐบาลได้เตรียมมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือปภ.จังหวัดกองทัพและกรมชลประทานบูรณาการการทำงานและประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นทางผ่านของน้ำพร้อมได้ดำเนินมาตรการเพื่อลดความรุนแรงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
3: เตรียมการอย่างเต็มที่เลยนะครับส่วนที่เราป้องกันได้ก็ดำเนินการป้องกันผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางกรมปภแล้วก็ทางฝ่ายกองทัพร่วมมือกันตลอดกรมโยธาธิการด้วยในส่วนจังหวัดที่มันเป็นทางฝ่ายของน้ำเร่งในเรื่องของการลดความรุนแรงของสถานการณ์แล้วก็เรื่องของการเตรียมการช่วยเหลือให้ครบไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปหาวิธีทางหาผลทางช่วยเหลือนะครับ
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเตรียมความพร้อมจะดำเนินการอย่างครอบคลุมทั้งก่อนเกิดสถานการณ์และระหว่างเกิดอุทกภัยโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมศูนย์พักพิงยารักษาโรคเวชภัณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้มีความพร้อมและสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้บูรณาการการทำงานเพื่อดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดชาววิชาปทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวน
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่านายยศนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดทั้งนี้จากการประเมินสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่ามีความเสี่ยงของภาคเหนือในขณะนี้มีความท้าทายแบบทับซ้อนทั้งฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จึงสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนบายทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลและรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงซึ่งหากพื้นที่ใดทรัพยากรไม่เพียงพอให้ดึงกำลังทหารและศูนย์ปภ.เขตเข้าเสริมทันทีรวมทั้งกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงโดยหากประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าโดยให้เน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกหากสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: นายอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำในแม่น้ำอิงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นใกล้ระดับวิกฤตขณะที่น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลหงาวและตำบลตับเต่ากลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
5: นายอเนกปัญญายมนายอำเภอเทิงเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหงาวและตำบลตับเต่าอำเภอเทิงล่าสุดสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้วหลังน้ำจากลำห้วยเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำ ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนส่วนแม่น้ำลาวหลังจากเมื่อคืนวานนี้ท่วมกระทบบ้านเรือนตำบลเวียง66หลังคาเรือนล่าสุดระดับน้ำอยู่ที่7เมตร35เซนติเมตรต่ำกว่าระดับวิกฤตซึ่งระดับน้ำลดลงไปแล้วประมาณ50เซนติเมตรและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่แม่น้ำอิงยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษล่าสุดระดับน้ำอยู่ที่7เมตร23เซนติเมตรห่างจากระดับวิกฤตเพียง27เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอำเภอเทิงจึงกำชับพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์พร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำอิงติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องและสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นวสินคำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: เกิดเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องหลายหน่วยงานเร่งเปิดเส้นทางสัญจรบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวแล้ว
6: เกิดเหตุดินสไลด์กีดขวางเส้นทางคมนาคมที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่บริเวณถนนเชียงดาวเมืองคลองหลักกิโลเมตรที่10ถึง11จากแยกสารแขวงเชียงดาวเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องทำให้สัญจรได้เพียง1ช่องทางโดยฝ่ายปกครองได้ประสานหมวดทางหลวงเชียงดาวและองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวในการใช้เครื่องจักรกลเข้าไปในพื้นที่เพื่อดำเนินการเปิดเส้นทางให้รถวิ่งสัญจรได้เร็วที่สุดขณะที่ฝ่ายความมั่นคงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งของอำเภอเชียงดาวได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณจุดเสี่ยงจุดเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเชียงดาวเนื่องจากเกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้ได้แก่จุดสะพานบ้านดงตำบลเชียงดาวระดับน้ำอยู่ที่1เมตร40เซนติเมตรระดับตลิ่ง2เมตร8เซนติเมตรจุดสะพานบ้านศพอ้อตำบลแม่นะระดับน้ำอยู่ที่3เมตร10เซนติเมตรระดับตลิ่ง4เมตรและจุดวัดน้ำสะพานบ้านวังมะริวตำบลเมืองคลองระดับน้ำอยู่ที่2เมตร20เซนติเมตรระดับตลิ่ง3เมตรจากการตรวจสอบทั้ง3จุดเสี่ยงพบว่าระดับน้ำยังทรงตัวอยู่และยังอยู่ในสถานการณ์ปกติทั้งนี้อำเภอเชียงดาวได้กำชับให้ทุกหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดหากมีสิ่งกีดขวางทางน้ำติดตรงจุดคอสะพานหรือจุดเสี่ยงให้รีบดำเนินการแก้ไขและขจัดเศษสวะออกโดยเร็วเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกยิ่งขึ้นหรือหากเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มให้รีบดำเนินการช่วยเหลือทันทีคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดน่านหลังเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำระวังระดับน้ำสูงขึ้น
7: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยจังหวัดน่านเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังประกอบกับระดับน้ำในลุ่มน้ำน่านตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในบางจุดจึงได้เตรียมพร้อมการบริหารจัดการน้ำและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนเช่นสถานี N64 บริเวณบ้านผาขวางอำเภอเมืองมีแนวโน้มลดลงสถานี N1 บริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนืออำเภอเมืองจังหวัดน่านมีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสถานี N13A บริเวณบ้านบุญนาคอำเภอเวียงสามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสถานี N1 บริเวณหน้าสำนักงานป่าไม้อำเภอเมืองเริ่มทรงตัวโดยฝั่งอำเภอภูเพียงสามารถรองรับระดับน้ำได้ประมาณ8เมตรและฝั่งอำเภอเมืองสามารถรองรับได้ประมาณ8เมตร50เซนติเมตรทั้งนี้โครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2ได้เตรียมพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงโดยจะบริหารจัดการและระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้กรมชลประทานขอให้ประชาชนในจังหวัดน่านโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงหากมีสถานการณ์สำคัญจะเร่งแจ้งข้อมูลให้ประชาชนรับทราบต่อเนื่องปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดเลยยกระดับความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงที่มีระดับน้ำสูงขึ้น
8: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเปิดเผยว่าจังหวัดเลยยกระดับความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องจักรเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นรวมถึงการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการแจ้งเตือนประชาชนอย่างทันท่วงทีและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดอีกทั้งได้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงที่มีระดับเพิ่มสูงขึ้นในห้วงนี้โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเชียงคานและอำเภอปากชมที่ติดริมแม่น้ำโขงโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรองรับสถานการณ์น้ำหลากตลอดจนประชาสัมพันธ์สถานการณ์และแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเตรียมขนของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงและกลุ่มเปราะบางได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ทั้งนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงวัดได้ที่สถานีวัดระดับน้ำตำบลเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเช้าวันนี้อยู่ที่ระดับ 13.91 เมตรเพิ่มขึ้นจากวันนี้ 0.22 เมตรปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7พบแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูลตอนล่างและเขื่อนทดน้ำหลายแห่งมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนขนาดกลางยังมีความมั่นคงแข็งแรง
9: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมวันนี้พบว่าน้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูลตอนล่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องส่วนน้ำชีตอนล่างระดับน้ำทรงตัวขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,397.29 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 569.18 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 310.57 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 74.17 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงนอกจากนี้พบว่าเขื่อนทดน้ำเช่นเขื่อนปากมูลเขื่อนลำเสบายอำนาจเจริญระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่หลังระดับน้ำโขงยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
10: นายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนธผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้บูรณาการทุกภาคส่วนเร่งดำเนินการตามแผนการเผชิญเหตุอุทกภัยโดยเร่งบรรจุกระสอบทรายเพื่อนำไปใช้ทำผนังกั้นน้ำในจุดที่ลุ่มต่ำซึ่งเป็นจุดเสี่ยงใกล้ถึงระดับวิกฤตพร้อมแจ้งเตือนประชาชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อรับมือสถานการณ์อย่างเต็มที่ด้านคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดหนองคายรายงานสถานการณ์น้ำระดับน้ำโขงในจังหวัดหนองคายวันที่10สิงหาคม2569เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยในเวลา9นาฬิการะดับน้ำโขงอยู่ที่11เมตร31เซนติเมตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ 3-4 เซนติเมตรสำหรับอำเภอสีเชียงใหม่สถานการณ์อุทกภัยและระดับน้ำโขงจุดวัดระดับหน้าวัดช้างเผือกระดับน้ำปัจจุบัน12เมตรซึ่งห่างจากระดับตลิ่ง2เมตรเร่งยกระดับการเฝ้าระวังสูงสุดแจ้งเตือนประชาชนขนของขึ้นที่สูงแจ้งอปท.เตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวท.หนองคายรายงาน
1: ที่จังหวัดนครพนมได้ติดตามระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดเนื่องจากฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ทางน้ำโดยระดับน้ำโขงเมื่อเช้าที่ผ่านมาอยู่ที่ 11.49 เมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้72เซนติเมตรขณะที่บริเวณถนนริมโขงในเขตเทศบาลเมืองนครพนมรวมถึงบริเวณลานพญาศรีสัตนาคราชไม่มีน้ำท่วมขังบนผิวถนนแล้วประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมเทศบาลเมืองนครพนมฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามปริมาณฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมจัดตั้งวอร์รูมศูนย์แจ้งเหตุและช่วยเหลือน้ำท่วมฉุกเฉินณศาลากลางจังหวัดนครพนมเพื่อประสานการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งสายด่วนปภ1784หรือศูนย์แจ้งเหตุจังหวัดนครพนมและเทศบาลเมืองนครพนมได้ทันที โครงการชลประทานตรังติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเตรียมพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยงน้ำท่วม
11: นายพิมานจันทะมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องโดยได้เตรียมความพร้อมตามแนวปฏิบัติของกรมชลประทานทั้งการเก็บกักอย่างเต็มประสิทธิภาพการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำใช้ระบบชลประทานและคลองระบายน้ำต่างๆเร่งระบายน้ำอย่างเต็มศักยภาพรวมทั้งเตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อรับมือปริมาณน้ำที่จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงปลายปีทั้งนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังบริหารจัดการน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาบรรทัดทางฝั่งอำเภอนายงและปริมาณน้ำจากเทือกเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำตรังพร้อมเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยงน้ำท่วมและเร่งประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจสถานการณ์น้ำให้กับประชาชนเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดยศศพรคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยหลังสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสคาดการว่าช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนี้พื้นที่จะมีฝนตกครอบคลุม 60-80% และอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลมรสุม
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้ขานรับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยสั่งการทั้ง13อำเภอนำบทเรียนปีที่ผ่านๆมาวางแผนจัดการความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนโดยได้วาง4มาตรการหลักได้แก่เปิดทางน้ำขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในจุดท่วมซ้ำซากเช็คลิสต์ความพร้อมตรวจสอบเครื่องสูบน้ำยานพาหนะและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมใช้งานทันทีแผนรับมือขั้นสูงสุด worst case scenario ซ้อมแผนอพยพกำหนดเส้นทางและจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการเพื่อช่วยเหลือได้ตรงจุดไม่ตกหล่นระบบเตือนภัยบูรณาการประสานฝ่ายปกครองทหารตำรวจปภ.กู้ภัยและเครือข่ายประชาชนเพื่อเตือนให้เร็วและช่วยให้ทันวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการประเทศไทยจะเริ่มมีฝนลดลงจนถึงกลางเดือนนี้หลังจากนั้นจะมีฝนตกหนักอีกครั้งในช่วงวันที่18ถึง19สิงหาคม
13: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วง 1-2 วันนี้ว่าปริมาณฝนในประเทศไทยจะเริ่มลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดในภาพรวมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านมีกำลังอ่อนลงประกอบกับอิทธิพลของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่เริ่มแผ่ลงมาเบียดแนวพายุทางตอนล่างของจีนทำให้ร่องฝนขยับลงมาทางภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างแทนโดยคาดการว่าสภาวะฝนน้อยนี้จะดำเนินต่อไปจนถึงประมาณวันที่14สิงหาคมในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตามพฤติกรรมปกติหรือที่เรียกว่าฝนเลิกงานในช่วงบ่ายถึงค่ำโดยเฉพาะระหว่างเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกาแม้ใน 1-2 วันนี้ฝนจะเบาบางลงบ้างและอาจมีฟ้าใสในตอนเช้าแต่ขอให้ประชาชนยังคงเตรียมพร้อมรับมือฝนตกในช่วงเวลาดังกล่าว
14: ในวัน2วันเนี่ยฝนก็จะลดลงไปน่าจะลดลงไปยาวประมาณถึงวันที่14-15นะครับซึ่งฝนของประเทศก็จะลดลงทั้งหมดในภาพรวมซึ่งพื้นที่ที่ยังมีโอกาสมีฝนก็ยังมีอยู่ก็คือพื้นที่เดิมๆภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออก2จังหวัดภาคเหนือฝั่งตะวันตกแบบเชียงรายร่องก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าก็อ่อนกำลังลงฝนก็จะตกน้อยลงอาจจะเห็นแดดในวัน2วันนะครับก็โดยภาพรวมก็ฝนทั้งประเทศก็น่าจะลดลงนะครับ
13: อย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในช่วงวันที่18ถึง19สิงหาคมนี้ซึ่งตามแบบจำลองคาดการว่าอาจมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นบริเวณด้านหลังของประเทศฟิลิปปินส์และมวลอากาศเย็นในจีนได้ส่งผลให้ทิศทางของพายุเปลี่ยนไปทำให้ร่องฝนในประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นได้หากปะทะกับมวลอากาศเย็นจากซีกโลกใต้นันทพแสนตุ้มรายงาน
15: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูน ร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569
10: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณวัดปทุมคงคาเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครโดยกล่าวว่ากรมการศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมถวายพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยพร้อมน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตตลอดจนร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติสำหรับส่วนกลางจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลณวัดปทุมคงคาประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะการสวดพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนาส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาประกอบพิธีตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนารวมถึงกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในมิติทางศาสนาตลอดเดือนสิงหาคมนี้มาริชโยรายงาน
0: กระทรวงแรงงานจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
16: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณบริเวณโถงชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงานและลานพระพุทธสุทธิธรรมปภิสโดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมนำผู้เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเครื่องทายธรรมกรวดน้ำและร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปเพื่อถวายพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินิตยาคุณสิมรายงาน
0: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกมะลิเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการจัดงานวันแม่แห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519เป็นต้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีตลอดจนเทิดทูนพระคุณของแม่และคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมสำหรับการจัดงานวันแม่แห่งชาติปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่12สิงหาคมณเมืองทองธานีโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เป็นประธานในพิธีพระราชทานรางวัลแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่และปีนี้นับเป็นปีที่สำคัญที่มีการสถาปนามูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินซึ่งเป็นการรวมตัวของแม่ดีเด่นในแต่ละปีเพื่อร่วมทำคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบันหลักของชาติ
17: ก การจัดงานวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะครับเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นแม่แห่งแผ่นดินที่ปวงชนชาวไทยให้พระนามขององค์ท่านนะครับเพราะว่าองค์ท่านเนี่ยห่วงใยประสบนิกรทุกหมู่เหล่านะครับบำบัดทุกบำรุงสุขดูแลความสุขทุกข์ของพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานและสิ่งสำคัญที่สุดแม่เป็นแบบอย่างให้กับลูกๆทุกคนนะครับสภาสังคมเคราะห์จึงจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับ
0: นอกจากนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยยังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเหล่ากาชาดจังหวัดและหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสพร้อมกัน77จังหวัดทั่วประเทศในส่วนของผลิตภัณฑ์ดอกมะลิซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำวันแม่แห่งชาติที่แสดงถึงความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ตัวประชาชนสามารถร่วมอุดหนุนได้ที่ธนาคารพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทาง LINE Official Account @rak_mum รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายจะนำไปมอบเป็นทุนการศึกษาและช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั่วประเทศต่อไปกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูต13ประเทศลงพื้นที่แหล่งผลิตทุเรียนภาคใต้เปิดประสบการณ์เห็นชิมสัมผัสขยายตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าให้ผลไม้ไทย
18: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยใช้เครือข่ายทางการทูตสร้างการรับรู้โดยนำคณะทูตจาก13ประเทศอาทิเบลเยียมอิตาลีสาธารณรัฐเกาหลีอาเซอร์ไบจานและเวเนซุเอลาลงพื้นที่ภายใต้กิจกรรม Thailand The Land of Tropical Foodเปิดโอกาสให้คณะทูตได้เห็นชิมและสัมผัสผลไม้ไทยจากแหล่งผลิตจริงโดยเฉพาะทุเรียน9สายพันธุ์เพื่อนำข้อมูลความชื่นชอบไปใช้ทำตลาดให้ตรงกับผู้บริโภคแต่ละประเทศและเป็นผู้บอกต่อสร้างโอกาสทางการค้าให้ผลไม้ไทยโดยปัจจุบันไทยส่งออกทุเรียนสดไปจีนกว่าร้อยละ90จึงเร่งกระจายตลาดสู่ยุโรปเอเชียใต้กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS ลาตินอเมริกาและแอฟริกาซึ่งปีนี้ไทยส่งออกทุเรียนแล้วกว่า1ล้าน1แสนตันมูลค่าประมาณ 127,000 ล้านบาทขณะที่ผลผลิตทุเรียนภาคใต้เหลือประมาณร้อยละ 20-30 ของฤดูกาลกระทรวงพาณิชย์จะเร่งบริหารผลผลิตและวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับตลาดพร้อมเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าต่อยอด Food Tourism เชื่อมโยงผลไม้การค้าและการท่องเที่ยวพร้อมจัดทำปฏิทินผลไม้ภาคใต้เพื่อให้นักท่องเที่ยววางแผนเดินทางสัมผัสผลไม้ตามฤดูกาลถึงแหล่งผลิตควบคู่กับการส่งเสริมสินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างความต้องการในตลาดใหม่กระจายตลาดและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้ประกอบการและเศรษฐกิจไทยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชื่นชมทุกหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วมระงับเหตุและเข้าช่วยเหลือครูนักเรียนจากเหตุการณ์ในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยที่ร่วมระงับเหตุและช่วยเหลือครูนักเรียนและประชาชนจากเหตุการณ์รุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาและจากกรณีภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจสวมกางเกงขาสั้นพร้อมอุปกรณ์ยุทธวิธีเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจภายในโรงเรียนตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นจ่าสิบตำรวจเศรษฐวุฒิสังเมืองผู้บังคับหมู่สืบสวนสถานีตำรวจนครบาลศาลาแดงชุดปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการตำรวจนครบาล7ซึ่งอยู่ระหว่างการอบรมหลักสูตรสืบสวนและได้รับอนุญาตลาเพื่อพบแพทย์แต่เมื่อทราบเหตุได้ยุติภารกิจส่วนตัวทันทีขณะเดียวกันทีมปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการตำรวจนครบาล7ซึ่งอยู่ระหว่างการแข่งขัน MPB สวาท Challenge 2026ได้ตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันเพื่อเข้าร่วมภารกิจช่วยเหลือประชาชนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ให้ความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญจังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและสร้างความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
18: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดปราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทยยกระดับการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะหลังเกิดเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาโดยบูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุอย่างเข้มข้นโดยมีมาตรการสำคัญได้

0: การจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเตรียมแจ้งไปยังสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้เพิ่มมาตรการป้องกันเหตุโดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนการตรวจสัมภาระของนักเรียนบริเวณทางเข้าการเฝ้าระวังเหตุที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ขณะนี้เวลา 12:31 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว IRA ของทางการรัสเซียรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดครองหมู่บ้านอิลินิฟกาและหมู่บ้านวัชุตินสเกในแคว้นโดเนตทางตะวันออกของยูเครนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันดีสเตรทกลุ่มวิเคราะห์และบล็อกด้านการทหารชื่อดังของยูเครนอ้างว่ากองทัพรัสเซียรุกคืบเข้าใกล้เมืองซาชิฟยาซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญในแคว้นโดเนตด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนออกแถลงการแสดงความชื่นชมฐานยูเครนที่กำลังสู้รบกับกองทัพรัสเซียในหลายพื้นที่ของแคว้นโดเนตส์แต่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงล่าสุดของกระทรวงกลาโหมรัสเซีย
1: กองทัพไต้หวันจำลองการรับมือการโจมตีทางอากาศและการยกพลขึ้นบกของกองทัพจีนที่หมู่เกาะเผิงหูในช่องแคบไต้หวันซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญโดยมีการใช้รถถังปืนใหญ่และปืนต่อต้านอากาศยานเพื่อจำลองการสกัดกั้นกองกำลังฝ่ายตรงข้ามที่พยายามยกพลขึ้นบกอย่างรวดเร็วซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบประจำปีภายใต้รหัสฮั่นกวงซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่14สิงหาคมนี้ในโอกาสนี้รัฐบาลไต้หวันยังเตรียมทดลองลดความเร็วของอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือเป็นครั้งแรกในพื้นที่ตอนกลางของไต้หวันในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อทดสอบความพร้อมด้านการสื่อสารของประชาชนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติรวมถึงการโจมตีจากจีน
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกหน่วยดับเพลิงของจังหวัดลอแซทางตอนใต้ของฝรั่งเศสที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ270นายพร้อมด้วยเครื่องบินดับเพลิงจำนวน4ลำกำลังปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วในจังหวัดลอแซซึ่งปะทุขึ้นเมื่อเวลา 12:45 นาทีของวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วมากกว่า930ไร่และทำให้ทางการจังหวัดลอแซสั่งอพยพประชาชน20ครัวเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วขณะเดียวกันทางการจังหวัดลอแซขอความร่วมมือให้ประชาชนงดโทรแจ้งหน่วยบริการฉุกเฉินเพื่อรายงานเหตุไฟไหม้เนื่องจากอาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงซึ่งกำลังดำเนินปฏิบัติการควบคุมไฟป่าในจังหวัดลอแซอยู่แล้วต้องรับภาระมากเกินไป
1: สำนักข่าวเกียวโดรายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนายโยอิจิอิดะผู้อำนวยการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติของญี่ปุ่นที่ระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณานำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขั้นสูงมาใช้ภายใต้นโยบายป้องกันภัยไซเบอร์เชิงรุกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์เนื่องจากผู้ก่อเหตุอาจใช้ AI ขั้นสูงในการค้นหาช่องโหว่และโจมตีระบบได้อย่างรวดเร็วทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นจำเป็นต้องนำ AI มาใช้เพื่อให้สามารถตรวจจับและรับมือภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีอย่างไรก็ตามมนุษย์จะเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีมติเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาให้อำนาจรัฐบาลดำเนินมาตรการป้องกันภัยไซเบอร์เชิงรุกตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: ศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพมหานครประเภททีมชุดชายรอบแบ่งกลุ่มดีนัดที่2ทีมชาติไทยลงสนามพบกับสิงคโปร์หลังเกมแรกไทยชนะศรีลังกามา3-0ทีมเกมนี้ตะกร้อทีมชุดชายไทยเหนือกว่าสิงคโปร์อย่างชัดเจนโดยทีม A ชนะ2-0เซต15-5และ15-5ขณะที่ทีม B ชนะ2-0เซต15-8และ15-4และทีม C ชนะ2-0เซต15-7และ15-6ส่งผลให้ทีมชาติไทยเก็บชัย2นัดรวดการันตีเข้ารอบรองชนะเลิศโดยนัดต่อไปตะกร้อทีมชุดชายไทยจะพบกับอิรักในวันนี้ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now

0: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก FIVB วอลเลย์บอล Girls U17 World Championship 2026นัดที่3ที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีเกมรอบแบ่งกลุ่มสาย A ทีมชาติไทยลงสนามพบกับสาธารณรัฐเช็กผลปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่แต่ต้านบล็อกสูงไม่ไหวพ่ายสาธารณรัฐเช็กไป1-3เซต23-25 25-17 23-25 และ22-25นัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอเมริกาในวันที่11สิงหาคมนี้เวลา 1:00 นศึกวอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026สนาม2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่3เอาชนะเวียดนาม3-0เซต25-20 25-10 25-15 เก็บชัยได้ทั้ง3นัดแบบไม่เสียเซตมี9แต้มเต็มคว้าแชมป์สนาม2ได้สำเร็จส่วนอันดับ2เป็นของฟิลิปปินส์อันดับ3อินโดนีเซียและอันดับ4เวียดนามส่งผลให้ทีมสาวไทยคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026ไปได้ทั้ง2สนามโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยหลังเกมว่าชัยชนะในครั้งนี้มีคุณค่าและความหมายสำหรับทีมชาติไทยซึ่งเป็นเพราะความทุ่มเทของนักกีฬาและสตาฟทุกคนบางสิ่งที่สำเร็จก็พร้อมจะสานต่อส่วนบางสิ่งที่ยังทำไม่สำเร็จก็จะเป็นบทเรียนในการพัฒนาเกมต่อไปแต่สิ่งที่ได้มาคือความเชื่อมั่นรูปแบบและระบบการเล่นเกมที่ดีแต่ยังต้องติวเข้มเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในสนามต่อไปด้านชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมนี้เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้เพราะทุกคนในทีมไม่ปล่อยให้แต้มแต่ละแต้มเสียไปอย่างง่ายดายซึ่งเวทีนี้เป็นการวอร์มอัพผู้เล่นสำหรับการไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียด้วยซึ่งผลงานก็ทำออกมาได้ดีจึงต้องการให้ทุกคนในทีมรักษามาตรฐานการเล่นของตัวเองไว้เพื่อหวังไปคว้าแชมป์ในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียต่อไปสำหรับรายการต่อไปทัพนักตบลูกยางสาวไทยจะไปลุยศึกใหญ่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้ที่เมืองเทียนจินประเทศจีนซึ่งทีมชาติไทยแชมป์เก่าอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับคาซัคสถานอินโดนีเซียและออสเตรเลียโดยรายการนี้ทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028และทีมอันดับ1ถึง3จะได้ผ่านไปชิงแชมป์โลก2027ต่อไปศึกสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่ประเทศจีนหมู่ปากน้ำนพพลแสงคำนักสนุกเกอร์ไทยออกคิวได้อย่างเฉียบคมเอาชนะจัดทรัมป์แชมป์เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์2026และมือหนึ่งของโลก6-3เฟรมส่งผลให้ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างรอนนี่โอซัลลิแวนกับแจ็คสันเพจเพื่อลุ้นผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติเบอร์เทนนิสทัวร์จูเนียร์เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สัปดาห์ที่2ที่ ALM X Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกฟาโรโกวิทวัฒนาชัยเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน14ปีชุดปัจจุบันโชว์ฟอร์มได้ดีเอาชนะฮิวโก้เบลลี่จากเนเธอร์แลนด์2-0เซต6-1และ6-4ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบสุดท้ายไปชิงตั๋วเมนรอกับเจียนเจ้าหงจากไต้หวันที่ชนะประพังกรบุญฤทธิ์ของไทย2-0เซต6-3และ6-3การแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2026ที่กรุงทาสเคนประเทศอุซเบกิสถานรุ่นเยาวชนหญิง53กิโลกรัมกลุ่ม A นัชชาแก้วน้อยสู้สุดใจแม้เริ่มต้นในท่าสแนทยกไม่ผ่านในครั้งแรกที่81กิโลกรัมก่อนจะแก้ตัวสำเร็จในครั้งที่2 82กิโลกรัมทำสถิติ82กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงไปครองในขณะที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กนัชชาแก้วน้อยโชว์ฟอร์มแกร่งยกผ่านทั้ง3ครั้งที่101กิโลกรัม104กิโลกรัมและ107กิโลกรัมคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่งผลให้น้ำหนักรวมขยับไปอยู่ที่189กิโลกรัมคว้าอีก1เหรียญทองทำให้ล่าสุดทีมยกน้ำหนักทีมชาติไทยคว้าไปแล้วทั้งหมด4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดง และมีโปรแกรมลงสนามชิงชัยต่อเนื่องในวันนี้จนถึงวันที่12สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมรวมพลังคนไทยเฉลิมพระเกียรติ74พรรษา74วัน74ล้านแคลอรี่ภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและการกีฬาตลอดจนประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 7,400 คนนอกจากนี้ยังมีประชาชนทั่วประเทศร่วมกิจกรรมผ่านแพลตฟอร์มก้าวท้าใจที่ร่วมกันสะสมการเผาผลาญพลังงานได้มากกว่า153ล้านแคลอรี่สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้สะท้อนถึงความสำเร็จของโครงการในการสร้างกระแสการออกกำลังกายและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมนำพระราชปณิธานด้านการดูแลพระวรกายและการส่งเสริมการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแบบอย่างให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงมีวินัยและมีความสามัคคีพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเนื่องจากสุขภาพที่ดีเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศทั้งในมิติทางสังคมและเศรษฐกิจโดยมุ่งสนับสนุนโครงการพื้นฐานด้านการออกกำลังกายให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเดินวิ่งออกกำลังกายบริเวณสนามสุพัชราไซพิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผู้สะสมแคลอรี่สูงสุด74คนและมอบรูปประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ตลอดจนกิจกรรมเต้นแอโรบิกและออกกำลังกายไปพร้อมกันอีกด้วยภาณิชย์ขันนาครายงาน
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าโครงงานคำว่าโครงงานมีความหมายคล้ายโครงการแต่ใช้ในความหมายที่เฉพาะเจาะจงกว่าคือหมายถึงการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้คำตอบให้ลึกซึ้งโดยใช้กระบวนการหรือวิธีการที่มีระบบมีแผนการดำเนินงานและขั้นตอนที่ชัดเจนโครงงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาระดับปริญญาตรีถ้าเป็นระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเรียกว่าวิทยานิพนธ์โครงงานมีความหมายคล้ายกับคำว่าโครงการวิจัยคำว่าโครงงานมักใช้ในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผู้สอนให้ผู้เรียนเสนอโครงงานและดำเนินโครงงานตามแผนที่วางไว้จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้น
2: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: 12นาฬิกา45นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.40 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 10:56 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 ซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.
6: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจะแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งได้แก่ป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอิโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกไอเยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาศูนย์เขาจังหวัดนครศรีธรรมราชภูผาหินบ้านมุงจังหวัดพิษณุโลกและป่านันทนาการดงร้อยเท้าอาคอซอจังหวัดเพชรชบูรณ์กรมพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลวมหลอมลวงดวงใจพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปโมเตลูที่เสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลโอท็อปคราฟแอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16สิงหาคม2569เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคารชาเลนเจอร์1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตรานายช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือที่ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมถึงวันที่24สิงหาคม2569สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอันตรายจากการอดนอนท่านผู้ฟังคะเคยมีคำกล่าวที่ว่าการนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดทั้งนี้การนอนหลับในแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงระยะเวลาในการนอนช่วงเวลาในการนอนเพื่อปรับสภาพร่างกายให้สมดุลกับตนเองขณะเดียวกันหากนอนหลับไม่เพียงพอหรืออดนอนจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายอีกด้วยค่ะข้อมูลจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนอนหลับไว้ว่าโดยทั่วไปผู้ใหญ่อายุ18ปีถึง64ปีควรนอนวันละประมาณ 7-9 ชั่วโมงผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปควรนอนวันละ 7-8 ชั่วโมงทั้งนี้จะต้องเป็นการนอนหลับที่มีคุณภาพเพียงพอคือนอนหลับสนิทไม่ตื่นบ่อยสาเหตุสำหรับการอดนอนหรือนอนหลับไม่เพียงพอเกิดจากหลายสาเหตุอาทิอาการซึมเศร้าวิตกกังวลมีความผิดปกติของการนอนภาวะหยุดหายใจขณะหลับการดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนบางรายติดโทรศัพท์มือถือดูทีวีเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นเกมการทำงานกะกลางคืนทั้งนี้หากอาการอดนอนหรือนอนหลับไม่เพียงพอเริ่มเกิดขึ้นเป็นประจำจะเริ่มส่งสัญญาณผ่านทางร่างกายของเราได้แก่ง่วงเหงาหาวนอนมากหงุดหงิดรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียในเวลากลางวันและหากเรื้อรังจะส่งผลให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติคุณภาพชีวิตลดลงแล้ว รวมถึงส่งผลต่อระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายต่อไปนี้ค่ะ 1. ทำให้การทำงานของระบบประสาทส่วนกลางที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานบกพร่องเช่นความสามารถในการจำคิดเรียนรู้แก้ปัญหามีประสิทธิภาพลดลง 2. เพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจวายหัวใจล้มเหลวหัวใจเต้นผิดจังหวะความดันโลหิตสูง 3. ร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาได้น้อยซึ่งฮอร์โมนนี้จะช่วยในการเจริญเติบโตและเพิ่มความสูงโดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่นรวมถึงฮอร์โมนเพศชายเทอร์โทสโตโรนจะถูกผลิตขึ้นขณะหลับในระยะหลับฝันผู้ที่อดนอนเป็นประจำจะมีระดับฮอร์โมนชนิดนี้ลดลงส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศ 4. เสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ 5. ทำให้เกิดความหิวความอยากอาหารเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนทำให้ร่างกายเหนื่อยล้ากว่าที่จะออกกำลังกายเป็นเหตุที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้ทั้งนี้แพทย์มีคำแนะนำสำหรับการนอนหลับให้เพียงพอคือเข้านอนเวลาเดียวกันทุกคืนตื่นนอนเวลาเดียวกันทุกเช้าเลี่ยงอาหารมื้อหนัก2ชั่วโมงก่อนนอนงดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดก่อนนอนจัดห้องนอนให้มีบรรยากาศชวนให้นอนหลับสบายทำจิตใจให้สงบผ่อนคลายสวดมนต์หรือนั่งสมาธิหากมีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อการนอนหลับไม่เพียงพอควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรักษาต่อไปจบบทความประจำวันเรื่องอันตรายจากการอดนอนเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัว
8: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
10: ความเป็นไทยหลายอย่างที่พวกเราภาคภูมิใจอาหารไทยผ้าไทยศิลปะลายไทยที่เที่ยวเมืองไทย
11: และต้องไม่ลืมภาษาไทยเพื่อระลึกถึงความสำคัญของภาษาไทยในปีพุทธศักราช1826พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยขึ้นเป็นครั้งแรกให้คนไทยจงเห็นความสำคัญของภาษาไทยซึ่งถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศอีกทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้อยู่คู่ประเทศไทยสืบไป
6: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
10: เข้าอะไรล่ะ แผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
11: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งล่ะครับ
10: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
12: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: พี่มวยเจ้าดูฮันล่องควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
14: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
13: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
14: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
13: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้หักมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
14: แน่นแน่นแล้ว
15: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
16: กันหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับผู้ที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวทเชียงใหม่ค่ะพูดคุยกันสาระสุขภาพนะคะนำมาฝากกันเป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะอาจจะมีห่างหายไปบ้างนะคะต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยแต่ก็ยังคงมีรายการให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอยู่นะคะวันนี้ก็กลับมาพบเจอกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะเกือบหนึ่งชั่วโมงที่เราจะอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังวันนี้มีหลายเรื่องเลยล่ะค่ะแต่ว่าเราเริ่มต้นกันเรื่องของผักเคลกันก่อนดีไหมคะใครเคยทานบ้างคะผักเคลเขาบอกว่ามีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวแล้วทำไมผักที่ชื่อว่าเคลนี้นะคะถึงได้ตำแหน่งราชินีผักใบเขียวไปครองผักเคลหรือว่าผักคะน้าใบหยิกเนี่ยราคาเป็นผักใบเขียวที่เรียกได้ว่ากระแสดีเลยทีเดียวนะคะในกลุ่มของคนรักสุขภาพจนหลายๆคนเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าผักเคลนั้นมีประโยชน์ดีอย่างไรสามารถนำไปทำเมนูอะไรได้บ้างนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะเคลนั้นเป็นหนึ่งในผักใบเขียวจัดแล้วก็มีสีม่วงเข้มแซมอยู่ว่างเล็กน้อยนะคะในบางใบและใครก็ต่างบอกกันนะคะว่าผักใบเขียวชนิดนี้มีรสชาติกรอบอร่อยอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายค่ะนำมาทำเมนูผักเคลได้อีกหลากหลายรายการเลยดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาทำความรู้จักกับผักเคลให้ดีกว่าเดิมกันดีกว่าว่าเขามีประโยชน์ต่อสุขภาพในด้านใดบ้างเชื่อว่าหลายๆคนจะรู้จักผักเคลจากเมนูที่มีคนนำไปทำที่เป็นกระแสกันอยู่พักหนึ่งนั่นคือผักเคลที่เอาไปอบในหม้อลมร้อนนั่นล่ะค่ะก็จะได้ผักเคลกรอบๆแสนอร่อยใช่ไหมคะทำให้หลายๆคนสามารถที่จะทานผักใบเขียวได้มากขึ้นผักเคลนะคะเป็นผักในตระกูลเดียวกับกระหล่ำบรอกโคลีแล้วก็คะน้าค่ะดังนั้นนอกจากชื่อเคลแล้วในภาษาในบ้านเรานะคะในประเทศไทยยังเรียกผักเคลว่าคะน้าใบหยิกหรือขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าความที่เขาเป็นผักใบเขียวจัดด้วยนะคะแล้วก็มีก้านที่แอบคล้ายๆกับคะน้านั่นเองต่างกันแค่ลักษณะของใบที่เคลเขาจะหยักกว่าเท่านั้นเองนะคะผักเคลจริงๆแล้วก็มีอยู่หลายสายพันธุ์ด้วยกันแต่ว่าในบ้านเรานะคะก็มีแพร่หลายอยู่ไม่กี่สายพันธุ์เท่านั้นนะคะรสชาติเขาอาจจะติดขมบ้างเล็กน้อยนิยมนำไปปั่นเป็นน้ำสมูทตี้นะคะแล้วก็นำไปทำเป็นสลัดเพราะว่ามีรสชาติที่หวานในบางใบด้วยนะคะคือเขาจะมีรสชาติหลายรสอยู่ในใบเดียวนั่นแหละค่ะมีทั้งหวานแล้วก็มีขมปลายๆเล็กน้อยแต่ด้วยความที่เขาเป็นผักที่มีลักษณะกรอบนั่นเองนะคะหลายๆคนก็เลยชื่นชอบแต่ที่เราจะเห็นอยู่บ่อยๆก็เพราะว่าเขานำไปทำเป็นปั่นเป็นน้ำสมูทตี้นั่นเองหรือว่านำไปอบในหม้อลมร้อนอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะผักเคลนั้นนะคะถูกยกให้เป็นราชินีผักใบเขียวเพราะว่าเขาอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เรียกได้ว่าอัดแน่นเลยทีเดียวนะคะก็เป็นข้อมูลที่เขาวัดในปริมาณผักเคล100กรัมจะให้คุณค่าทางสารอาหารก็คือจะมีน้ำอยู่ประมาณ 89.6 กรัมนะคะให้พลังงานอยู่ที่43กิโลแคลอรี่มีไนโตรเจนด้วยมีโปรตีนมีไขมันนะคะมีคาร์โบไฮเดรตค่ะมีน้ำตาลไฟเบอร์นะคะแคลเซียมธาตุเหล็กแมกนีเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมโซเดียมสังกะสีทองแดงแมงกานีสซิลิเนียมวิตามินซีไทอะมีนนะคะแล้วก็มีไนอาซินวิตามิน B5 วิตามิน B6 โฟเลตนะคะเบต้าแคโรทีนคริปโตเซนทีนแล้วก็มีลูทีนซีเซนทีนด้วยมีวิตามิน E วิตามิน K แล้วก็วิตามิน A โอ้โหแค่100กรัมนะคะเราจะได้ปริมาณสารอาหารไปทั้งหมดนี้เลยค่ะนอกจากในผักเคลแล้วนะคะนอกจากที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆอีกหลายตัวในปริมาณที่100กรัมที่เราได้รับไปก็ยังมีสารอาหารเหล่านี้เรียกได้ว่าอัดแน่นในผักใบเขียวชนิดนี้นะคะมาดูกันค่ะว่าประโยชน์ของผักเคลนั้นมีดีตรงไหนบ้างเพราะว่าเขามีไฟเบอร์สูงผักเคลนั้นอุดมไปด้วยไฟเบอร์เรียกได้ว่าอัดแน่นเลยทีเดียวนะคะซึ่งไฟเบอร์ในเคลไม่ได้
ช่วยในแค่ในเรื่องของการขับถ่ายเท่านั้นแต่ว่าไฟเบอร์ของเคลยังช่วยดักจับไขมันลดคอเลสเตอรอลในเลือดของเราได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำกล่าวอ้างว่าผักเคลนั้นช่วยลดน้ำหนักได้ผักเคลไม่ได้ทำให้อ้วนเนื่องจากว่าก็มีปริมาณในส่วนของพลังงานน้อยด้วยนะคะแล้วก็ทั้งนี้ผักเคลเองนะคะมีแคลอรี่ที่ต่ำมีคาร์บแล้วก็น้ำตาลน้อยค่ะแต่อุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่อาจจะเป็นส่วนช่วยในการลดน้ำหนักเพราะว่าทำให้อิ่มท้องได้ง่ายช่วยในการย่อยสารอาหารต่างๆช่วยในเรื่องของการขับถ่ายดักจับไขมันแต่ทั้งนี้นะคะเขาบอกว่าไม่แนะนำให้นำไปขออภัยด้วยครับแต่ทั้งนี้นะคะเขาไม่แนะนำว่าถ้าหากว่าคุณจะลดน้ำหนักจะพึ่งแต่ผักเคลอย่างเดียวในการลดน้ำหนักไม่ได้นะคะเพราะการลดน้ำหนักต้องมาจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราด้วยควบคุมอาหารหันไปออกกำลังกายดื่มน้ำเยอะๆหลีกเลี่ยงความเครียดแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอความเครียดก็เป็นบ่อเกิดของโรคอ้วนด้วยเช่นเดียวกันนะคะผักเคลยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปช่วงต้นด้วยนะคะเนื่องจากว่าเบต้าแคโรทีนลูทีนซีแซนทีนวิตามินซีวิตามินอีแล้วก็มีฟลาโวนอยด์มีสารต่างๆที่ต่างมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระในตัวเองดังนั้นเมื่อเขามารวมตัวอยู่ในผักเคลจึงทำให้ผักชนิดนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวจี๊ดเลยนะคะก็คือเป็นตัวที่สามารถช่วยต่อต้านกับอนุมูลอิสระต่างๆที่อาจจะเข้ามาทำลายเซลล์ของเราให้เสื่อมถอยเร็วกว่าที่ควรและยังช่วยป้องกันการอักเสบที่เซลล์จากการโดนอนุมูลอิสระทำลายอีกด้วยนะคะผักเคลยังมีประโยชน์อีกมากมายแต่ขออนุญาตพักสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

ประโยชน์ของผักเคลยังไม่หมดนะคะเขายังเป็นผักที่มีวิตามินซีสูงด้วยใครที่ต้องการวิตามินซีจากธรรมชาติก็หาได้จากอาหารทั่วไปแนะนำให้ทานผักเคลนะคะเพราะว่าเคลนั้นมีวิตามินซีค่อนข้างสูงสมกับการเป็นราชินีผักใบเขียวด้วยด้วยประโยชน์ของวิตามินซีนะคะที่เราทราบกันดีว่าเขามีส่วนช่วยในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนสังเคราะห์คอลลาเจนและยังช่วยป้องกันเลือดออกตามไรฟันค่ะเสริมภูมิคุ้มกันได้ด้วยผักเคลยังช่วยลดไขมันและลดน้ำตาลในเลือดค่ะเคลนั้นจัดว่าเป็นผักที่มีส่วนช่วยในการลดไขมันในเลือดนะคะเพราะว่ามีไฟเบอร์ที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายช่วยดักจับไขมันอีกทั้งสารลูทีนที่มีอยู่ในเคลนี่แหละค่ะมีส่วนช่วยลดไขมันชนิดที่ไม่ดีหรือว่า LDL และยังมีงานวิจัยที่เขาได้ศึกษาในกลุ่มอาสาสมัครจำนวน149คนด้วยแล้วเขาก็พบว่าคนที่รับประทานผงสกัดจากเคลในปริมาณวันละ14กรัมติดต่อกันนานถึง8สัปดาห์มีระดับไขมันชนิดที่ไม่ดีหรือว่า LDL นั้นลดลงค่ะร่วมกับการมีระดับความดันโลหิตที่ลดลงด้วยไขมันหน้าท้องก็ลดลงและระดับน้ำตาลในเลือดก็ลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะผักเคลยังเป็นแหล่งของวิตามินเคที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือดมีวิตามินเคค่อนข้างสูงนะคะสำหรับเคลมีข้อมูลเขาพบว่าผักเคลดิบในปริมาณ1ถ้วยตวงให้วิตามินเคเกือบ 70% ของปริมาณที่ร่างกายควรได้รับต่อวันค่ะดังนั้นผักเคลจึงดีกับคนที่มีภาวะเลือดออกง่ายและหรือว่าคนที่มีภาวะเลือดไหลไม่หยุดค่ะช่วยในการบำรุงรักษาเนื้อเยื่อและกระดูกของเราได้ด้วยค่ะผักเคลยังช่วยบำรุงและป้องกันดวงตาผักเคลนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อสุขภาพดวงตานะคะทั้งลูทีนและซีเซนทีนซึ่งเขาก็มีหน้าที่ในการช่วยปกป้องเซลล์ของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำลายชะลอการเกิดต้อกระจกแล้วก็โรคจอประสาทตาเสื่อมนอกจากนี้ยังมีวิตามินเอด้วยใช่ไหมคะที่ช่วยบำรุงสายตาในส่วนการทำงานของจอประสาทตาค่ะและมีบทบาทสำคัญด้านการมองเห็นในที่มืดอีกทั้งยังมีเบต้าแคโรทีนด้วยที่ช่วยลดความเสื่อมของเซลล์ลูกตานะคะรวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการเป็นต้อกระจกค่ะผักเคลยังดีต่อหัวใจด้วยนะคะเพราะว่าเคลนั้นมีโพแทสเซียมสูงการทานผักเคลจึงมีส่วนช่วยลดระดับความดันโลหิตช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกทั้งยังมีไฟเบอร์ในราคาที่ช่วยลดระดับไขมันชนิดที่ไม่ดีได้อีกทางหนึ่งและผักเคลยังช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งค่ะผักใบเขียวจัดอย่างเคลนั้นอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญอยู่หลายตัวนะคะและยังมีคลอโรฟิลล์ค่อนข้างสูงจึงมีส่วนช่วยต้านอนุมูลอิสระค่ะที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการ

เกิดเซลล์ร้ายในร่างกายแต่ทั้งนี้ยังต้องรอดูผลการศึกษาทางการแพทย์ในอนาคตต่อไปด้วยนะคะแต่แม้ว่าดีมากมายขนาดไหนก็ตามอย่าทานมากจนเกินไปด้วยค่ะผักเคลทานอย่างไรได้บ้างใช่ไหมคะหลายคนอาจจะสงสัยว่านอกจากที่ได้กล่าวมาคือนำไปทำเป็นสมูทตี้นำไปทำเป็นสลัดแล้วนะคะผักเคลยังสามารถทานในลักษณะแบบไหนได้บ้างเดี๋ยวสักครู่เราจะกลับมาอ๋อเราพูดไปเลยดีกว่านะคะเพื่อที่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอื่นกันดีกว่าผักเคลนั้นนำไปทำได้ตั้งแต่สลัดนะคะยำผักเคลก็ได้สมูทตี้ผักเคลหรือว่าผัดผักค่ะซุปครีมหรือเมนูผักเคลอบชีสก็อร่อยด้วยนะคะแต่ที่เราเห็นแล้วก็เป็นกระแสกันอยู่พักหนึ่งเลยนะคะทำให้เด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่บางคนที่ไม่ชอบทานผักสามารถทานได้นั่นคือผักเคลอบในหม้อลมร้อนนะคะก็คือนำผักเคลสดๆนี่ล่ะค่ะนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็นำไปใส่ในหม้อลมร้อนอาจจะโรยในส่วนของเกลือเล็กน้อยเติมในส่วนของพริกไทยนิดหน่อยนะคะก็สามารถทานได้ง่ายขึ้นสำหรับใครที่ไม่ค่อยชอบทานผักสักเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ที่ได้กล่าวไปนะคะว่าแม้ว่าจะมีประโยชน์ดีมากมายแค่ไหนก็ย่อมมีข้อจำกัดแล้วก็มีโทษเช่นเดียวกันค่ะผักเคลนั้นนะคะควรล้างให้สะอาดก่อนรับประทานทุกครั้งโดยเฉพาะถ้าหากว่าคุณทานผักเคลแบบดิบๆเพราะว่าอย่างที่ได้กล่าวไปคนที่นำไปทำผักเคลเป็นสมูทตี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะนำไปแช่ฟรีซก่อนใช่ไหมคะแช่ให้แข็งก่อนที่จะนำมาเป็นสมูทตี้นั่นเองค่ะฉะนั้นก็ต้องล้างให้สะอาดทุกครั้งด้วยนะคะผู้ที่รับประทานยาความดันโลหิตนะคะในกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์ที่ต้องจำกัดปริมาณโพแทสเซียมในเลือดควรจำกัดการรับประทานผักเคลที่มีโพแทสเซียมสูงๆด้วยเช่นเดียวกันส่วนผู้ป่วยโรคไตค่ะก็ควรระวังการรับประทานผักเคลเพราะว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการขับโพแทสเซียมจากผักเคลออกจากร่างกายนะคะผู้ที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดควรหลีกเลี่ยงการรับประทานผักเคลเพราะว่าผักชนิดนี้มีวิตามินเคนะคะที่มีส่วนช่วยในการแข็งตัวของเลือดอยู่นั่นเองส่วนผู้ที่มีภาวะไฮโปไทรอยหรือภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยควรปรึกษาแพทย์ก่อนทานผักเคลด้วยเพราะถ้าหากว่าทานในปริมาณที่มากเกินไปอาจจะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการสร้างฮอร์โมนในต่อมไทรอยได้ค่ะคนที่มีโรคประจำตัวที่ต้องทานยาเป็นประจำก็ควรปรึกษาแพทย์เช่นเดียวกันนะคะก่อนที่จะทานผักเคลหรือผลิตภัณฑ์จากผักเคลค่ะทางนี้ไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรืออาหารชนิดไหนก็ตามนะคะก็ควรทานในปริมาณที่พอเหมาะไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่ทานซ้ำๆอยู่อย่างเดียวเป็นเวลานานๆด้วยนะคะเพราะถ้าหากว่าคุณทานมากเกินไปก็อาจจะเกิดโทษได้มากกว่าประโยชน์อย่างผักเคลถ้าหากว่าทานมากๆก็อาจจะเสี่ยงต่อการมีอาการท้องอืดท้องผูกได้เช่นเดียวกันฉะนั้นทานแต่พอดีแล้วก็อย่าทานซ้ำอยู่อย่างเดียวนานเกินไปด้วยนะคะให้สลับผักชนิดอื่นผักประเภทอื่นบ้างค่ะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะ

คุณแม่บ้านคะช่วงนี้มีวิธีการรักษาแผลโดนเตารีดมาฝากท่านผู้ฟังด้วยนะคะใครที่กำลังรีดผ้าอยู่บางคนอาจจะเผลอไปโดนเตารีดจนเป็นแผลผุพองได้ใช่ไหมคะทายาอะไรให้แผลที่โดนเตารีดนั้นหายเร็วแล้วก็จะมีการรักษาตัวเองได้อย่างไรบ้างนะคะงานบ้านที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็จำเป็นจะต้องทำใช่ไหมคะคุณแม่บ้านทั้งหลายเวลารีดผ้าบางครั้งก็อาจจะเผลอโดนเตารีดได้นะคะทำให้เป็นแผลแสบร้อนแล้วก็เจ็บมากมากเลยใช่ไหมคะแต่จะให้ไปจ้างซักรีดบางทีในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ทำเองอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแต่ถ้าหากว่าใครที่โดนเตารีดนะคะก็การที่จะหาวิธีการที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อนลดโอกาสการเกิดรอยแผลเป็นรอยแผลเป็นให้น้อยที่สุดก็เลยนำมาแชร์ต่อๆให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะแผลที่โดนเตารีดนั้นมีลักษณะบวมแดงส่วนมากก็เป็นแผลที่ไม่ค่อยลึกแต่เมื่อโดนเตารีดแล้วนะคะก็จะเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนหรือบางกรณีก็จะมีแผลที่เป็นลักษณะผุพองร่วมด้วยนะคะวิธีการรักษาแผลลักษณะแบบนี้ก็คือให้ใช้น้ำสะอาดราดแผลหรือว่าแช่มือในน้ำสะอาดอย่างน้อยประมาณ10นาทีค่ะหรือจนกว่าอาการแสบร้อนนั้นจะหายไปใช้ผ้าสะอาดซับแผลให้แห้งนะคะโดยไม่ต้องใช้พลาสเตอร์ปิดแผลให้เปิดแผลเอาไว้แบบนั้นนะคะรักษาแผลด้วยการทายาสำหรับแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกหรือจะใช้สมุนไพรก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะนำสมุนไพรใกล้ตัวที่ช่วยรักษาแผลน้ำร้อนลวกผิวไหม้ลักษณะแบบนี้มาฝากท่านผู้ฟังนะคะและถ้าหากว่ามีอาการปวดแผลสามารถที่จะทานยาพาราเซตามอลเพื่อบรรเทาอาการปวดได้ซึ่งทั้งนี้นะคะถ้าหากว่าแผลที่โดนเตารีดเป็นแผลใหญ่เป็นแผลผุพองหรือมีลักษณะที่แตกออกมาให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดอย่างแผ่วเบาจากนั้นก็ปิดด้วยผ้าปิดแผลแต่แนะนำว่าให้ใช้ผ้าก๊อซแทนนะคะแล้วก็ควรทำแผลวันละ1ครั้งด้วยค่ะทั้งนี้แผลที่โดนเตารีดนะคะโดนน้ำได้เพียงแต่ว่าห้ามใช้น้ำเย็นจัดน้ำแข็งหรือว่าน้ำแช่น้ำแข็งหรือว่าเจลที่เป็นเจลเย็นบรรเทาอาการแสบร้อนนะคะรวมทั้งห้ามยุ่งกับแผลค่ะไม่ว่าจะเป็นการดึงผิวหนังที่หลุดลอกออกการเจาะแผลที่มีลักษณะพองให้น้ำออกมาลักษณะแบบนี้นะคะหรือแม้แต่การใช้ผ้าที่มีขนหรือว่าสำลีปิดแผลค่ะเพราะอาจจะทำให้ขนจากสำลีนั้นติดหรือผ้าขนหนูนั้นติดแผลได้และที่สำคัญนะคะควรสวมใส่เสื้อผ้าที่ลักษณะเบาสบายไม่สัมผัสโดนกับแผลโดยตรงด้วยนะคะแผลที่โดนเตารีดจะทำอย่างไรให้เกิดแผลเป็นน้อยที่สุดใช่ไหมคะโดยปกติแล้วแผลที่โดนเตารีดก็จะเป็นแผลเล็กๆน้อยๆสามารถใช้ยารักษารอยแผลเป็นหลังจากที่แผลของคุณนั้นหายสนิทนะคะและใช้ได้แต่ในกรณีที่แผลโดนเตารีดแล้วเป็นแผลใหญ่ๆผิวหนังที่ออกมาใหม่อาจจะเกิดเป็นแผลเป็นนูนหนาได้ค่ะซึ่งเราสามารถป้องกันการเกิดแผลเป็นลักษณะแบบนี้ได้โดยการใช้ถุงผ้ายืดหรือว่าผ้ายืดชนิดม้วนพันแผลไว้ตลอดเวลาแม้ในช่วงเวลาที่นอนหลับนะคะและจะถอดออกก็ต่อเมื่อคุณอาบน้ำค่ะทั้งนี้ก่อนใส่ผ้ายืดควรรอให้แผลที่โดนเตารีดนั้นหายก่อนนะคะแล้วค่อยพันผ้ายืดก็คือทำความสะอาดผิวหนังด้วยน้ำแล้วก็สบู่ซับแผลให้แห้งด้วยผ้าสะอาดค่ะทาครีมรักษาแผลที่รอยแผลนวดเบาๆนะคะที่แผลเป็นเพื่อที่จะให้ครีมนั้นซึมซาบเข้าไปได้ดียิ่งขึ้นสวมผ้ายืดนะคะหรือว่าผ้าพันลักษณะยืดๆที่ผ้าพันเวลาที่เราปวดข้อเท้าเนี่ยแหละค่ะรัดให้แน่นเพื่อช่วยป้องกันการเกิดแผลที่เป็นลักษณะนูนหนานั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะควรทำความสะอาดผ้ายืดด้วยน้ำสบู่อ่อนๆแล้วก็ล้างน้ำจนสะอาดบิดพอหมาดๆนะคะนำผ้ายืดตากในที่ร่มที่มีลมโกรกได้ดีแทนที่จะนำไปตากแดดค่ะเพราะว่าความร้อนนั้นอาจจะทำให้ผ้ายืดเสื่อมสภาพไวกว่าที่ควรนะคะและจริงๆแล้วหลายคนบอกว่าถ้าหากว่าเป็นแผลลักษณะแบบนี้จะมีอาหารที่ไม่ควรทานใช่ไหมคะ
เราสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกตินะคะโดยที่ควรบำรุงร่างกายด้วยอาหารเพื่อสุขภาพนั่นก็คือเนื้อไก่เนื้อปลานมถั่วแล้วก็ผักนะคะรวมถึงผลไม้ต่างๆที่มีวิตามินซีสูงๆด้วยเพื่อช่วยให้แผลของคุณนั้นหายเร็วและยังเป็นการสร้างภูมิต้านทานเชื้อโรคให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นด้วยวันนี้ลาไปแล้วล่ะค่ะขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจปิดกั้นจุดเกิดเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพร้อมเก็บหลักฐานในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: อุ๊ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจปิดกั้นจุดเกิดเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพร้อมเก็บหลักฐานในพื้นที่เบื้องต้นผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวแล้ว
7: เกิดเหตุยิงกันภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรืออบจ.นนทบุรีพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีเบื้องต้นมีรายงานว่าผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บคือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอาการสาหัสเจ้าหน้าที่กำลังปั๊มหัวใจช่วยชีวิตเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีได้เข้ามอบตัวแล้วที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรโดยบรรยากาศภายในศาลากลางจังหวัดนนทบุรีบริเวณด้านหน้าที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เข้าปิดกั้นพื้นที่และควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วและกำลังถ่ายภาพเก็บหลักฐานต่างๆในบริเวณจุดเกิดเหตุโดยมีเจ้าหน้าที่ภายในบริเวณเฝ้าสังเกตการจากทั้งชั้น1และทางเชื่อมชั้น2ใกล้กับบริเวณจุดเกิดเหตุขณะที่กองทัพสื่อมวลชนก็ปักหลักสังเกตการและรายงานสถานการณ์ณจุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังคงมีสื่อมวลชนทยอยเดินทางเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันทั้งนี้มีรายงานว่าตำรวจจะมีการแถลงรายละเอียดให้รับทราบอย่างเป็นทางการที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดนนทบุรี
1: ล่าสุดตำรวจสามารถควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีได้แล้วพร้อมนำตัวมาที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศเพื่อสอบปากคำด้านนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศเพื่อพูดคุยกับผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้พูดคุยกับนายฉลองซึ่งรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยอ้างแรงจูงใจในการก่อเหตุเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีถูกพาดพิงเรื่องโอนเงินให้กกต.อำนาจเจริญยืนยันกกต. DSI ไม่เคยเรียกชี้แจงกรณีดังกล่าวพร้อมขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับแหล่งที่มาให้ชัดเจน
8: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะสสอำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยชี้แจงกรณีนายพฤทธิ์วัชรศิลป์สสพรรคประชาชนกล่าวพาดพิงถึงการโอนเงินกว่า 900,000 บาทให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอำนาจเจริญในช่วงการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567โดยยืนยันว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไม่เคยเรียกไปชี้แจงเกี่ยวกับเส้นทางการเงินดังกล่าวพร้อมขอให้ผู้ที่นำข้อมูลหรือเอกสารมาเผยแพร่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับแหล่งที่มาให้ชัดเจนและไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันมาสร้างกระแสหรือคาดการไปเองส่วนกรณีที่เอกสารที่นายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอ่านมอบให้นายปริศโดยอ้างว่าได้รับจากแหล่งข่าวภายในคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอให้ตรวจสอบว่าเอกสารดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องใดและกกต.ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วหรือไม่พร้อมย้ำว่าหากข้อมูลมีความเกี่ยวข้องกับตนเองจริงก็ควรนำเสนอข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างรอบด้านเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชวิสาปทุมมารายงาน
1: อินโดนีเซียยังคงเดินหน้าดับไฟป่าในอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาในจังหวัดชวาตะวันออกหลังพบจุดความร้อนใหม่ในพื้นที่รอบปล่องภูเขาไฟสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกาตอสโซเอโบโรเตหัวหน้าหน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติประจำจังหวัดชวาตะวันออกของอินโดนีเซียในวันนี้ที่ระบุว่าไฟป่าในอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่3สิงหาคมและเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 3,400 ไร่ได้ดับลงแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่พบจุดความร้อนใหม่ในพื้นที่รอบปล่องภูเขาไฟโบรมาซึ่งครอบคลุมพื้นที่125ไร่ทั้งนี้หน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติประจำจังหวัดชวาตะวันออกส่งเจ้าหน้าที่120นายและเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงจำนวน3ลำพร้อมด้วยโดรนและรถดับเพลิงบางส่วนไปดับไฟบริเวณรอบปล่องภูเขาไฟแล้วขณะที่ทางการอินโดนีเซียยังคงประกาศปิดอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมต่อไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่โดยรอบคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: ชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อคู่ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพ1186 Line Official @OICConnect คอปพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: พวกคอนเร็วๆพวกคอนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
9: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
8: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
9: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
8: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
9: โอเคร
10: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: สภาข่าวสารเมืองลาดนาห่วมฮักษาประเวณีหีดหอยพร้อมเพลงกับเมืองม่วนๆในรายการม่วนกันบ้านเฮา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ป้ากับผมนะครับฉลาดกัญญัติผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 น.ถึงบ่าย 3:00 น.นะครับทางคลื่น FM 93.25 MHz วันนี้ก็มาป้ากันนะครับในช่วงบ่ายของวันจันทร์นะครับวันเริ่มต้นของการทำงานในสัปดาห์นี้วันจันทร์ที่10 สิงหาคม 2569ต่างรายการนะครับก็มีข่าวสารนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในช่วงแรกนี่นะครับเราไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี่นะครับเรื่องของสภาพอากาศเป็นจะได้กันพองนะครับในส่วนของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของเตียงวันวันนี้นะครับถึงเตียงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือก็ยังคงมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับไปติดตามเรื่องของการคาดหมายเรื่องของสภาพอากาศ7วันต่างหน้านะครับตั้งแต่วันที่10ถึง16สิงหาคม2569ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนในเรื่องของการเกิดฝนนะครับวันนี้นะครับร้อยละ70ของพื้นที่ไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ11สิงหาคม2569จากนั้นนะครับวันที่12สิงหาคมปริมาณฝนก็จะลดลงเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่จากนั้นวันที่13สิงหาคมปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่จากนั้นนะครับวันที่14สิงหาคมปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ80ของพื้นที่นะครับจากนั้นวันที่15สิงหาคมปริมาณฝนก็จะลดลงอยู่ที่ร้อยละ70แล้วก็วันที่16สิงหาคมนะครับปริมาณฝนก็จะลดลงอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนในช่วงของวันที่10ถึง16สิงหาคม2569ในเรื่องของโอกาสในการเกิดฝนนะครับในพื้นที่ภาคเหนืออยู่ที่ร้อยละ60ไปจนถึงร้อยละ80ของพื้นที่ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับนี่ก็เป็นการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับก็ทำให้เกิดดินสไลด์ต่างๆน้ำท่วมฉับพลันนะครับในส่วนของการเกิดเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางนะครับพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องหลายหน่วยงานนะครับก็ได้มีการเร่งเปิดเส้นทางสัญจรเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวแล้วนะครับซึ่งเกิดเหตุดินสไลด์กีดขวางเส้นทางคมนาคมที่อำเภอเชียงดาวนะครับในวันที่10สิงหาคม2569บริเวณถนนเชียงดาวเมืองคลองกิโลเมตรที่10ถึง11จากแยกสารแขวงเชียงดาวเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องก็ทำให้การสัญจรได้เพียง1ช่องทางนะครับโดยฝ่ายปกครองได้มีการประสานหมวดทางหลวงเชียงดาวและก็องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวในการใช้รถเครื่องจักรกลเข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะดำเนินการเปิดเส้นทางให้กับรถได้วิ่งสัญจรเฮือบวยที่สุดขณะที่ฝ่ายความมั่นคงและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งของอำเภอเชียงดาวก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับในการติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณจุดเสี่ยง
ที่มีการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะติดตามแล้วก็วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเชียงดาวเนื่องจากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ตั้งแต่คืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้นะครับได้แก่จุดสะพานบ้านดงตำบลเชียงดาวเวลา 8:25 นจุดวัดตรับน้ำอยู่ที่1.40 เมตรเพิ่มขึ้น93 เซนติเมตรอยู่ในระดับปลอดภัยจุดวิกฤตตั้งแต่2.80 เซนติเมตรขึ้นไปนะครับจุดสะพานบ้านศพอ้อตำบลแม่นะเวลา 8:30 นจุดวัดระดับน้ำอยู่ที่3.10 เซนติเมตรเพิ่มขึ้น90 เซนติเมตรอยู่ในระดับปลอดภัยจุดวิกฤตตั้งแต่4 เมตรขึ้นไปจุดวัดน้ำสะพานบ้านวังมะริวแม่น้ำคองตำบลเมืองคองเวลา 8:35 ระดับน้ำวัดได้2.30 เซนติเมตรเพิ่มขึ้น35 เซนติเมตรอยู่ในระดับปลอดภัยจุดวิกฤตตั้งแต่3 เมตรขึ้นไปนะครับจากการตรวจสอบทั้ง3 จุดเสี่ยงก็พบว่าระดับน้ำยังทรงตัวอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในเกณฑ์สถานการณ์ปกติทั้งนี้นะครับอำเภอเชียงดาวได้มีการกำชับเพื่อทุกหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อมีการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดหากมีสิ่งกีดขวางทางน้ำนะครับติดตรงจุดคอสะพานหรือว่าจุดเสี่ยงก็ให้ดำเนินการแก้ไขและก็ขจัดเศษสวะออกจากพื้นที่ให้บ่อยที่สุดเพื่อให้น้ำได้ไหลผ่านสะดวกยิ่งขึ้นและหากเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือว่าดินโคลนถล่มก็ให้รีบดำเนินการช่วยเหลือทันทีนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็ในหลายพื้นที่นะครับก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับไปติดตามเรื่องของระดับแม่น้ำปิงกันนะครับในช่วงบ่าย2 โมงที่ผ่านมานี่นะครับทั้งจุด P67 บ้านแม่แต่สันทรายเชียงใหม่และก็จุด P1 สะพานนวรัตน์อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับที่จุด P67 บ้านแม่แต่สันทรายเชียงใหม่นะครับเมื่อเวลา14 นาฬิกาที่ผ่านมาระดับน้ำนะครับอยู่ในระดับ 2.13 เซนติเมตรนะครับซึ่งระดับตะลิงอยู่ที่ระดับ 3 เมตรนะครับก็ยังอยู่ในสภาวะปกตินะครับต่ำกว่าระดับตะลิงอยู่นะครับแล้วก็แนวโน้มนะครับเรื่องของระดับแม่น้ำปิงที่จุด P67 ก็ลดลงจากชั่วโมงที่ผ่านมา1 เซนติเมตรนะครับแล้วก็ในพื้นที่จุด P1 สะพานนวรัตน์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เวลา14 นาฬิกาที่ผ่านมานะครับระดับแม่น้ำปิงอยู่ที่2.26 เซนติเมตรซึ่งก็ต่ำกว่าระดับตะลิงนะครับซึ่งระดับตะลิงอยู่ที่3.70 เซนติเมตรนะครับอยู่ในระดับที่ยังคงปกติอยู่นะครับแล้วก็แนวโน้มเรื่องของระดับแม่น้ำปิงก็เพิ่มขึ้น2 เซนติเมตรจากชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นข่าวสารเรื่องราวนะครับที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับในส่วนของทางปภ.ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีการสรุปสถานการณ์น้ำแล้วก็อากาศประจำวันที่10สิงหาคม2569ก็ได้มีการยืนยันนะครับว่าแม่น้ำปิงยังปกติอ่างเก็บน้ำก็มีความจุรวม 73.66% ภาพรวมนะครับก็บ่มีเรื่องของสาธารณภัยต่างๆซึ่งทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าปภ.เชียงใหม่ได้มีการรายงานผลการเฝ้าระวังและก็ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศปริมาณน้ำฝนน้ำท่าและก็ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำประจำวันที่10สิงหาคม2569ในช่วงเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมานะครับเพื่อที่จะแจ้งเตือนและก็สร้างความรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ในส่วนของสภาพอากาศและก็ปริมาณน้ำฝนนะครับจากการติดตามสภาพอากาศก็พบว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่อำเภอเชียงดาว 49.7 มิลลิเมตรขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจำตอง 12.5 องศาเซลเซียสและก็อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ 32.4 องศาเซลเซียสนะครับสำหรับปริมาณน้ำฝนสะสม24ชั่วโมงก็แบ่งตามโซนพื้นที่นะครับได้แก่โซนเหนือปริมาณฝนอยู่ที่ 19-50 มิลลิเมตรตกสูงสุดที่อำเภอเชียงดาว 49.7 มิลลิเมตรที่อำเภอกาลยานิวัฒนา 37 มิลลิเมตรที่อำเภอเวียงแหง 36.4 มิลลิเมตรโซนกลางนะครับปริมาณฝนอยู่ที่ 5-37 มิลลิเมตรตกสูงสุดที่อำเภอแม่ริม 35 มิลลิเมตรอำเภอสะเมิง 20.8 มิลลิเมตรโซนใต้นะครับปริมาณฝนอยู่ที่ 2-10 มิลลิเมตรตกสูงสุดที่อำเภอจอมตอง 10.5 มิลลิเมตรนะครับในส่วนของปริมาณน้ำในเขื่อนและก็อ่างเก็บน้ำปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่2แห่งและก็อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง13แห่ง

รวม 78.7 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 76.36 นะครับในส่วนของภาพรวมเรื่องของสถานการณ์สาธารณภัยซึ่งทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการยืนยันนะครับว่าภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเป็นปกติบ่มีรายงานการเกิดสาธารณภัยหรือว่าอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและก็ติดตามสถานการณ์เรื่องของสภาพอากาศและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการรับมือและก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับก็สามารถที่จะแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือโทรสารปภ.เชียงใหม่053-215-720นะครับนี่ก็เป็นการสรุปสถานการณ์นะครับประจำวันที่10สิงหาคม2569ซึ่งทางปภ.นะครับก็ได้มีการยืนยันนะครับว่าแม่น้ำปิงยังคงปกติอ่างเก็บน้ำต่างๆภาพรวมก็ไร่เรื่องของสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการพ่นการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งทาง PEA ได้มีการช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลาการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าบ่เกิน350บาทต่อเดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนโดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่รับสิทธิ์ต้องมีค่าไฟฟ้าค้างชำระก่อนบินเดือนมกราคม2569สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระตามเงื่อนไขดังกล่าว PEA ขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับการค้างชำระรวมบ่เกิน3บินเดือนโดยบ่วางใบแจ้งเตือนและบ่งดจ่ายไฟฟ้าเริ่มต้นโครงการตั้งแต่บินค่าไฟเดือนมกราคมจนถึงธันวาคม2569ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำมื้อทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting พลิกภูมิประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับค.ศ. 1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตอแรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตือหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเฮาก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกลังไหลเข้ามาสร้างเงื่อนไขกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเพื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยต์แห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยต์แห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19ไทยพิสูจน์เห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR Code ข้ามพรมแดนกับแหมหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี่บัจจัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงานแต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบ่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียง การตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน 4T Framework Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ริ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี 2030 และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบันทิ้งไผ่ไว้ข้างหลังวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนหู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingนำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงข่าวสารน่ารู้กับกฟผ.กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นำเพื่อนผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตกลไกสำคัญในการลดโลกร้อนสร้างโอกาสเศรษฐกิจสีเขียวกระแสการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนกำลังได้รับความสำคัญมากขึ้นโดยเฉพาะการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งคาร์บอนเครดิตก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจคาร์บอนเครดิตก็คือปริมาณก๊าซเรือนกระจกหรือว่า CO2 ที่กำหนดให้บริษัทหรือว่าองค์กรสามารถปล่อยได้ต่อปีหากปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามกว่าเกณฑ์ก็สามารถนำส่วนต่างไปจำหน่ายให้บริษัทหรือองค์กรอื่นได้สำหรับภาคธุรกิจและผู้ซื้อคาร์บอนเครดิตช่วยชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดความเสี่ยงจากมาตรการภาษีสิ่งแวดล้อมขณะที่ผู้พัฒนาโครงการและผู้ขายสามารถสร้างรายได้เพิ่มจากการขายคาร์บอนเครดิตและนำมาลงทุนในพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียวอีกทั้งยังช่วยเสริมภาพลักษณ์องค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมคาร์บอนเครดิตยังมีบทบาทสำคัญในการชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานสะอาดการสร้างการจ้างงานในภาคเศรษฐกิจสีเขียวที่กำลังเติบโตด้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดคาร์บอนเครดิตของประเทศโดยพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยหรือทีเวอร์ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานลมและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำเพื่อจำหน่ายคาร์บอนเครดิตให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชนนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการดำเนินการด้านการตรวจประเมินและออกใบรับรองสิทธิ์พลังงานหมุนเวียนหรือ REC ตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถนำไปอ้างสิทธิ์การใช้พลังงานสะอาดได้คาร์บอนเครดิตถือว่าเป็นแหมหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ช่วยผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวพร้อมสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันนี่ก็เป็นข่าวสารของทางกฟผ.นะครับนำมุ่งทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับในช่วงนี้ทางรายการก็มีข่าวสารนะครับที่นำมาผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นโอกาสสำคัญของคนเหนือนะครับที่มีใจฮักเสียงเพลงมาถึงแล้วสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคเหนือก็ขอเชิญชวนนะครับร่วมส่งผลงานเข้าประกวดสื่อพื้นบ้านสิทธิมนุษยชนร่วมถ่ายทอดเรื่องราวผ่านหัวข้อสิทธิของตัวสิทธิของเปิ้นสิทธิ์ของมูเฮาเลือกประกวดได้ทั้งประเภทเพลงคำเมืองและก็เพลงซอร่วมสมัยบ่ว่าจะเป็นรุ่นเยาวชนอายุบ่เกิน18ปีหรือประชาชนทั่วไปนะครับจะมาเดียวหรือว่าจะมาเป็นทีมบ่เกิน5คนก็มีสิทธิ์ที่จะชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาทโดยรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภทรับไป 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรพร้อมเปิดรับสมัครแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3สิงหาคม2569และก็ประกาศผลตัดสินภายในวันที่1กันยายนก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดและก็ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์หรือว่า Facebook สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือโทรศัพท์ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0972902632นะครับก็มาร่วมสืบสานคุณค่าและก็ปกป้องสิทธิมนุษยชนไปด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมุทุบุฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนปะกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับเพิ่มความเข้มงวดการครอบครองและพกพาอาวุธปืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: เอ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับเพิ่มความเข้มงวดการครอบครองและพกพาอาวุธปืนพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายให้มีความครอบคลุมมากขึ้น
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ที่กระทรวงมหาดไทยโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นรวมทั้งกำชับเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนย้ำว่าบุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายและเตรียมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมและตรวจสอบการพกพาอาวุธปืนในพื้นที่ต่างขณะเดียวกันนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและอาจพิจารณาจัดทำเป็นกฎหมายฉบับใหม่ตามความเหมาะสมชวิศาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางห้ามนำอาวุธและสิ่งของอันตรายเข้าสถานศึกษายกระดับมาตรการความปลอดภัยพร้อมกำหนดอำนาจครูตรวจยึดสิ่งของต้องสงสัยและขอประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ
11: นายประเสริฐจันทราลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงการยกระดับมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาหลังจากเกิดเหตุความรุนแรงที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีว่าวันพรุ่งนี้จะนำเรื่องประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการนำอาวุธหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้าสู่สถานศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยประกาศดังกล่าวจะกำหนดห้ามนำอาวุธและสิ่งของอันตรายเข้าภายในโรงเรียนอย่างชัดเจนพร้อมให้ครูที่รับผิดชอบมีอำนาจในการตรวจยึดอาวุธและพิจารณากลไกการตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือพบพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมถึงแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการจึงขอให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารเนื่องจากมีข้อความที่ถูกส่งต่อผ่านช่องทางแชทและสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากซึ่งบางส่วนไม่ใช่ข้อเท็จจริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: อดีตส.ส.นนทบุรีเปิดเผยแรงจูงใจยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเกิดจากมีปากเสียงขณะทวงเงินจำนวน11ล้านบาทโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวหลังคู่กรณีนำอาวุธออกมาก่อน
12: นายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีเปิดเผยถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรือนายกอบจ.นนทบุรีว่าเนื่องจากผู้บาดเจ็บได้ยืมเงินจำนวน11ล้านบาทเพื่อใช้ลงสมัครหาเสียงทางการเมืองเมื่อปีพ.ศ. 2551รวมทั้งเคยช่วยเหลือทั้งในฐานะเพื่อนและคนรู้จักหลายครั้งจนกระทั่งประสบปัญหาด้านสุขภาพต้องใช้เงินค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากและไม่มีรายได้เหมือนเดิมจึงตัดสินใจติดต่อคู่กรณีเพื่อขอให้รับผิดชอบคืนเงินที่ยืมไปแต่เมื่อพยายามพูดคุยกลับเกิดการโต้เถียงและคู่กรณีไม่ยอมเจรจาระหว่างที่นายฉลองเดินตามคู่กรณีไปที่รถและพยายามเรียกให้กลับมาพูดคุยกันได้อ้างว่าในจังหวะนั้นคนขับรถของนายกอบจ.นนทบุรีชักปืนออกมาจึงตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงป้องกันตัวโดยไม่ได้มีเจตนายิงให้ถึงแก่ชีวิตก็ตัดสินใจนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้ามอบตัวพร้อมกล่าวขอโทษชาวนนทบุรีนายกอบจ.นนทบุรีรวมทั้งครอบครัวที่ได้ก่อเหตุดังกล่าวขึ้นทางนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนและตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินคดีตามกฎหมายปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดนนทบุรี
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: งเสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
3: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
4: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
3: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
5: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล่ะควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
7: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหงื่อหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
6: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
7: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
6: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
7: แน่นแน่นแล้ว
8: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเป็นประจำทุกๆวันนะคะในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกากว่าๆถึง16นาฬิกาค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแจงอริสาเปียงตั้งนะคะกลับมาทักทายคุณผู้ฟังกันแล้วคิดถึงกันไม่เอ่ยวันหยุดไปไหนกันมาบ้างมีกิจกรรมอะไรดีๆทำกันไหมในช่วงนี้นะคะแต่ว่าจะไปที่ไหนยังไงอย่าลืมเช็คในเรื่องราวของสถานการณ์สภาพอากาศแล้วก็ความเสี่ยงในเรื่องของฝนฟ้าอากาศเส้นทางที่จะเดินทางว่ามีความปลอดภัยหรือไม่นะคะพอช่วงนี้นะทางรัฐบาลเองก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือค่ะวันนี้กว่าร้อยละ70ของพื้นที่ภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีความเสี่ยงเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันนะคะในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่เกิดเหตุอุทกภัยซ้ำซากรัฐบาลได้ตั้งวอลลุ่ม24ชั่วโมงรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งค่ะโดยวอลลุ่มนี้นะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือค่ะโดยทางด้านรองนายกรัฐมนตรีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานค่ะตอนนี้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกันในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะการรับมือการบริหารจัดการเชิงรุกกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดนะคะบางวันก็ตกหนักตกหนักเสร็จปุ๊บร้อนต่อเลยจากการประเมินสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะว่ามีความเสี่ยงของพื้นที่ภาคเหนือในขณะนี้ถือว่าเป็นความท้าทายที่ซับซ้อนทั้งในประเด็นของฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและปัญหาภัยแล้งในบางพื้นที่จึงสั่งการให้ทุกจังหวัดค่ะเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยแล้วก็มีการสแตนบายทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลรถสูบน้ำสามารถที่จะพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆในการตั้งวอลลุ่มนี้ขึ้นมาซึ่งหากในพื้นที่ใดที่มีปัญหาในเรื่องของกำลังพลในเรื่องของทรัพยากรไม่เพียงพอค่ะก็มีกำลังเสริมจากทางทหารแล้วก็ศูนย์ปภ.เข้ามาเสริมทันทีนะคะนอกจากนี้ในส่วนของข้อสั่งการดังกล่าวก็ยังมีการกำชับคือมันจะต้องมีการติดตามข้อมูลประเมินความเสี่ยงอยู่ตลอดเลยอย่างเมื่อวานนี้เมื่อคืนเนาะก็มีเซลล์บอดแคสแจ้งเตือนในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งแม่อายนะคะในเส้นทางที่น้ำไหลผ่านแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องของน้ำป่าไหลหลากในบางจังหวัดเนี่ยอาจจะต้องมีการพิจารณาเรื่องของเงินทดลองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีถ้ามีเหตุการณ์ที่จะต้องจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการบรรเทาความเสียหายบรรเทาความเดือดร้อนคือหน้างานอ่ะมันเป็นปัญหาที่หนักมากเหมือนที่เราเคยผ่านกันมาในแต่ละปีที่ผ่านมาปีนี้นะคะก็คาดการว่ามันเป็นซูเปอร์เอลนินโญเนาะมันน่าจะหนักแล้วมันเป็นขั้วที่มันค่อนข้างสวิงของสภาพอากาศนะคะเขาเรียกว่าความแปรปรวนสูงสิ่งที่ต้องคำนึงในหลายๆอย่างทั้งกลุ่มเปราะบางถ้าพูดถึงกลุ่มเปราะบางอันดับแรกๆเนี่ยเวลาที่เขาได้รับผลกระทบแล้วกลุ่มเปราะบางคืออะไรผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ติดเตียงติดบ้านนะคะขาดคนดูแลแล้วก็อาจจะอยู่ในกลุ่มของคนที่มีรายได้น้อยต้องพึ่งพิงสวัสดิการภาครัฐนะคะในสถานการณ์ที่รุนแรงแบบเนี้ยมันก็เหมือนเป็นการซ้ำบาดแผลเขาเข้าไปนอกจากที่จะเร่งระบายน้ำแล้วก็ต้องเร่งซับน้ำตาด้วยนะคะซึ่งปัญหาตรงนี้เราเจอกันมาทุกๆปีเราก็ตั้งรับกันทุกๆปีจริงๆแหละคุณผู้ฟังเนาะเราก็ต้องตั้งรับกันทุกๆปีทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าน้ำจะมามากต้องหาที่ให้น้ำอยู่หาที่ให้น้ำไปและพื้นที่ที่จะต้องยอมเสียสละในพื้นที่อย่างเช่นบางระกำโมเดลหรือพื้นที่แก้มลิงทั้งในเขตของที่เขาทำการเกษตรแบบนี้นะคะจะมีหลายๆพื้นที่ค่ะที่เป็นพื้นที่เสียสละเพื่อที่จะเป็นที่พักน้ำไม่ให้น้ำไหลลงเกินขีดจำกัดเพื่อลดความเสี่ยงนะคะทางด้านภัยพิบัติตรงนี้มันมีการบริหารจัดการที่ยิบย่อยมากๆมันไม่ใช่แค่การสั่งการแต่การปฏิบัติงานหน้างานเราต้องอาศัยความร่วมมือและการสั่งการที่เด็ดขาดเพราะมันคือการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะคะมันคือการแก้ไขปัญหาจริงๆเราจะได้เห็น ข่าวสารกันเป็นประจำทุกปีเลยในช่วงน้ำหลากฝนตกหนักพายุเข้าแต่นี้ยังดีนะคะช่วงนี้ไม่มีพายุเป็นฝนที่มาตกต้องตามฤดูกาลละเพราะมันเป็นฤดูฝนยังไงมันก็ต้องหนีฝนไม่พ้นแต่ถ้าฝนมันมาเยอะเราจะรับมือกันยังไงนะคะถ้ามีข้อความจากเซลบอดแคทบอกว่ายกของขึ้นที่สูงก็ยกเลยไม่ต้องสงสัยอพยพได้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยไปบ้านญาติหรือไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่ทางภาครัฐจัดเตรียมไว้ให้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นการตัดสินใจที่ดีค่ะเป็นการตัดสินใจที่ดีนะพอน้ำมันมาปุ๊บแบบเราจะหนีตอนน้ำมามันอันตรายมากนะเราคิดถึงแรงของน้ำที่มันพัดผ่านถนนมันเชี่ยวมากเลยแล้วเราคิดว่ารถคันเล็กๆของเราจะฝ่าน้ำไปข้ามถนนไปเอาไอ้อย่างไปสู้แรงน้ำนี่คือแบบเราประเมินกำลังเขาไม่ได้ดังนั้นเราอย่าไปสู้กับแรงน้ำเลยอย่าไปเผชิญหน้านะคะเวลาที่ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเลยไงให้จอดรถในที่ที่ปลอดภัยดีกว่ารอจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเราค่อยเดินทางต่อหรือเราอาจจะเลื่อนหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีความเสี่ยงเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะคะเพื่อชีวิตและทรัพย์สินของเราเนาะคุณผู้ฟังเนาะก็นำมาแจ้งเตือนกันในช่วงแรกของรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะขอเพลงกันเข้ามาได้0532767793ทักทายกันเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันในทุกๆวันค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวอะไรอยู่เราก็ยังคงอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันมอบเพลงเพราะๆพูดคุยกันในรายการแบบสบายๆนะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาล่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าทางน้องแอนเจนค่ะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่นึงนะคะขอกันเข้ามาบอกว่าฝนตกที่หน้าต่างกันหน่อยสิคะดีเจได้เลยค่ะไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: Tellement irrésistible, mon péché.

0: คุณผู้ฟังคะกลับเข้าสู่รายการคุยสบายบ่ายกันในช่วงนี้ค่ะมาคุยกันกับน้องแอนเจนวันนี้มีข้อมูลข่าวสารที่มาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในช่วงนี้ค่ะน้องแอนเจนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แอนเจนก็จะมาพูดถึงเชื้อ HIV นะคะ HIV เนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะหรือปัจจุบันเนี่ยดูไม่น่ากลัวเหมือนในอดีตนะคะสถิตินะคะน่าเป็นห่วง77จังหวัดของเราเนี่ยติดเชื้อกว่า 500,000 คนแล้วค่ะก่อนอื่นนะคะต้องพูดถึงความแตกต่างระหว่าง HIV กับเอดส์ก่อนนะคะ HIV เนี่ยคือเชื้อไวรัสที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันค่ะส่วนเอดส์นะคะคือระยะสุดท้ายที่ภูมิคุ้มกันถูกทำลาย ขออภัยค่ะ

0: ปัจจุบันนะคะยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดแต่การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเนี่ยสามารถชะลอการลุกลามของเชื้อจากระยะหนึ่งไปสู่อีกระยะหนึ่งได้ค่ะทำให้ผู้ติดเชื้อนะคะสามารถมีชีวิตที่ยืดยาวและมีสุขภาพดีได้แต่ต้องกินยาตลอดชีวิตนะคะทีนี้ย้อนมาดูว่าในอดีตนั้นนะคะการติดเชื้อ HIV นั้นมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้ที่มีเชื้อเป็นอย่างมากไม่เพียงร่างกายเท่านั้นนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะแต่สังคมรอบข้างนั้นอาจจะตรีตราว่าคนเหล่านี้เป็นบุคคลที่น่ารังเกียจกิจกรรมทางสังคมหรือว่าอะไรต่างๆก็อาจจะแบบยุ่งยากไปด้วยค่ะแต่ในปัจจุบันนะคะการติดเชื้ออาจดูไม่รุนแรงเหมือนแต่ก่อนค่ะจนทำให้การขออภัยค่ะจนทำให้ชะล่าใจต่อความเสี่ยงติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะสำหรับการติดเชื้อ HIV นะคะสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านทางหลายช่องทางเลยค่ะเช่นการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันค่ะการใช้เข็มร่วมกับผู้อื่นหรือการส่งต่อจากแม่สู่ลูกค่ะข้อมูลจากแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะบอกว่ามีวิธีป้องกันง่ายๆคือ 1. การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ค่ะ 2. คือการหลีกเลี่ยงการใช้เข็มร่วมกับคนอื่น 3. คือไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยนะคะ 4. ทานยาต้าน HIV ก่อนสัมผัสเชื้อค่ะ 5. นะคะหากสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อ HIV นะคะควรพบแพทย์เพื่อรับยาต้าน HIV หลังสัมผัสค่ะแต่การไม่ติดเชื้อนั้นนะคะยังไงก็ย่อมดีกว่าการติดเชื้อค่ะเพราะว่า HIV เป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลงค่ะเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายนะคะหากไม่ได้รับการรักษาผู้ติดเชื้ออาจจะมีอาการมากขึ้นตามระยะค่ะหากคุณหรือคนใกล้ชิดมีความเสี่ยงควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์แล้วก็ตรวจจากแพทย์โดยเร็วนะคะเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ค่ะก็ในเรื่องของโรค HIV นะคะก็มีหลากหลายหน่วยงานองค์กรที่มีการขับเคลื่อนกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะมูลนิธิซึ่งแน่นอนว่าในปัจจุบันนี้สถานการณ์ของจังหวัดเชียงใหม่เราค่อนข้างที่จะมีจำนวนคนที่ติดเชื้อรายวันเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของวัยรุ่นนักเที่ยวนักเดินทางต่างๆนะคะการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันเพราะคิดว่าน่าจะไม่มีแล้วโรคนี้จริงๆแล้วโรคนี้ยังอยู่นะคะเชื้อนี้ก็ยังอยู่ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการป้องกันด้วยความปลอดภัยนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งอยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์กันได้ไปฟังเพลงนี้กันเลยค่ะไม่เป็นอะไรของปราโมชวิเลปนาค่ะ

คุณผู้ฟังคะกับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายค่ะเมื่อสักครู่นี้มีสายจากคุณผู้ฟังโทรเข้ามาแจ้งว่าการจราจรบริเวณทางลอดสะพานภาค5นะคะทางลอดสะพานภาค5ตรงป่าแดดเขามีการปิดกั้นการจราจรถ้าคุณผู้ฟังมีแพลนจะต้องใช้เส้นทางนั้นโปรดหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นสำหรับสาเหตุเกิดจากอะไรทำไมต้องมีการปิดกั้นการจราจรเดี๋ยวรายการของพ่วงกับต้อมจะมาจัดรายการต่อเดี๋ยวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและให้ท่านแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในช่วงเวลา 16:00 นต่อจากรายการคุยสบายยามบ่ายนะคะสำหรับสาเหตุผลหรือความจำเป็นใดๆทำไมต้องมีการปิดกั้นการจราจรบริเวณยูเทิร์นลอดสะพานภาค5ทำไมถึงต้องปิดตรงนั้นเดี๋ยวให้ทางตำรวจเข้ามาให้ข้อมูลชี้แจงนะคะแต่สำหรับพี่น้องประชาชนที่ตามรับฟังรายการสปทเชียงใหม่ของเราอยู่ค่ะถ้าจะใช้เส้นทางนั้นโปรดหลีกเลี่ยงนะคุณผู้ฟังนะโปรดหลีกเลี่ยงนะคะไปใช้เส้นทางอื่นนะคะแต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ทำใจไว้เลยเจ้ารถติดขนาดเลยช่วงนี้ผู้ปกครองกำลังไปรับน้องๆโรงเรียนในโซนของอนุบาลเนาะอาจจะต้องทำใจกันไว้ล่วงหน้านะคะมันปิดกั้นการจราจรอาจจะไม่สะดวกค่ะซึ่งตรงนี้มีเหตุอะไรเกิดขึ้นยังไม่ได้เช็คเดี๋ยวรอทางผู้กำกับเขามาจัดรายการต่อแล้วค่อยแจ้งนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังอีกสักเพลงหนึ่งขอใจคนใจอ่อนใจของ D2B นะคะ

คุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการคุยสบายยามใหม่กันแล้ววันนี้หลังไมค์กันเข้ามาเยอะมากขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้กันเสมอค่ะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ทางพี่น้องจากแม่ริมค่ะป้าหลวงแขมแคบไข่จากลานลาบน้อยแขมเจ้าโทรมาแจ้งว่าวันนี้ทางเส้นแม่ริมนะคะทางแม่แฝกแล้วก็มีสถานการณ์ฝนตกหนักมากๆพี่น้องประชาชนเดินทางด้วยความระมัดระวังใครที่มีแพลนจะเดินทางไปเส้นทางแม่แฝกแม่ริมนะคะต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากฝนตกหนักมืดฟ้ามัวดินเลยนะคะอันนี้ทางด้านของป้าหลวงแคมแคบไข่เจ้าโทรมาส่งข่าวหลังไมค์ขอบคุณความปรารถนาดีและความห่วงใยค่ะจากร้านลาบน้อยแคมนะคะใครไปทางแม่ริมก็ไปอุดหนุนป้าหลวงได้นะเจ้าสำหรับในช่วงท้ายรายการค่ะขอกันเข้ามาทางหลังไมค์วันนี้ติดค้างเพลงไว้เยอะมากขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งเข้ามาอยู่ด้วยกันในช่วงรายการคุยสบายยามบ่ายนะคะพรุ่งนี้พบกันเดี๋ยวยังไงถ้าเปิดไม่ทันเดี๋ยวแจงเปิดให้ฟังพรุ่งนี้ต่อดีไหมคะคุณผู้ฟังส่งท้ายกันด้วยฉันยังอยู่ทั้งคนของทุนนัสศักดาธรค่ะขอเข้ามาจากทางหลังไมค์พี่นนท์บอกว่าปีขอฟังเพลงมวนๆกำลอเจ้าได้เลยค่ะเดี๋ยวแจงเปิดส่งท้ายให้กับรายการคุยสบายยามบ่ายนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปก็ติดตามรับฟังรายการดีๆกับสวทเชียงใหม่กันต่อวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้พร้อมดึงกรมสุขภาพจิตร่วมแก้ปัญหาแรงกดดันนักเรียน
7: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติโดยจะเห็นได้ว่าได้มีการปฏิบัติในโรงเรียนต่างๆแล้วและเตรียมหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษาเรื่องจิตวิทยาเพราะไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียวแต่ต้องยกระดับให้เป็นวาระระดับชาติเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าครูสร้างแรงกดดันให้นักเรียนจนนำมาซึ่งเหตุการณ์รุนแรงดังกล่าวนั้นนายยศนันท์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในองค์รวมทั้งกรมสุขภาพจิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ต้องร่วมมือกันผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กรมการค้าต่างประเทศจับตาทิศทางเศรษฐกิจเมียนมาประเมินเสถียรภาพเอื้อต่อการค้าชายแดนและการขนส่งเพิ่มโอกาสขยายตลาดสินค้าไทยพร้อมเดินหน้าลดอุปสรรคทางการค้าไทยเมียนมาน
8: างอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศติดตามทิศทางเศรษฐกิจเมียนมาอย่างใกล้ชิดภายหลังนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ100วันเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเมียนมาเร่งฟื้นฟูภาคการผลิตเพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าเกษตรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางการค้าชายแดนรวมถึงสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานและเศรษฐกิจซึ่งจะส่งผลต่อการค้าและการลงทุนระหว่างไทยเมียนมาและเป็นโอกาสขยายตลาดสินค้าไทยอย่างไรก็ตามหากเมียนมามีเสถียรภาพมากขึ้นและการค้าชายแดนกลับมาคล่องตัวจะเอื้อต่อการขนส่งและโลจิสติกระหว่าง2ประเทศเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการไทยและอาจลดอุปสรรคทางการค้าโดยเฉพาะการขอใบอนุญาตนำเข้าที่เป็นข้อจำกัดมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วซึ่งจะช่วยให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดเมียนมาได้สะดวกขึ้นปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ระดับน้ำในแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดอยู่ที่11เมตร46เซนติเมตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ 3-4 เซนติเมตร
9: คณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดหนองคายรายงานสถานการณ์น้ำระดับน้ำโขงในจังหวัดหนองคายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยในเวลา14นาฬิการะดับน้ำโขงอยู่ที่11เมตร46เซนติเมตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ 3-4 เซนติเมตรจุดเสี่ยงชุมชนหนองบัวและชุมชนจอมมณีได้มีการเร่งบรรจุกระสอบทรายทำผนังกั้นน้ำป้องกันแล้วด้านอำเภอศรีเชียงใหม่ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเป็นระยะอีกไม่ถึง60เซนติเมตรจะล้นตลิ่งในจุดบ้านยอยไฮและอีกประมาณ2เมตรจะล้นตลิ่งในจุดวัดระดับน้ำเขตเทศบาลหน้าวัดช้างเผือกทั้งนี้นายจรัญกลางประดิษฐ์ในอำเภอศรีเชียงใหม่พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่เพิ่มระดับสูงขึ้นในเขตพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่รวมถึงได้กำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชรบ.เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นที่ที่มีรายงานจุดที่น้ำโขงล้นตลิ่งคืออำเภอสังคมซึ่งสถานการณ์ระดับน้ำโขงอำเภอสังคมบริเวณริมโขงบ้านผาตั้งหมู่หนึ่งตำบลผาตั้งน้ำเริ่มเอ่อเข้ามาในพื้นที่แล้วขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: กเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
2: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
2: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
4: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
7: ความคิดดีจังหนูชอบ
8: ผมก็ชอบนะ
9: ป้าก็ชอบ
10: แม่ชอบจังขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
11: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น. ถึง 17:00 น.

ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะวันทำงานวันเปิดเรียนวันแรกของสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้ค่ะก็มีวันหยุดราชการนะคะก็วันพุธที่จะถึงนี้ค่ะวันพุธที่12สิงหาคม2569นะคะวันพุธนี้เป็นวันหยุดราชการแล้วก็เป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะแล้วก็เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะดังนั้นเชื่อว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนหลายท่านนะคะบอกว่าเตรียมไข่ของขวัญนะคะเตรียมที่จะกราบคุณแม่ให้ของขวัญกับคุณแม่แล้วก็อาจจะมีหลายๆท่านนะคะเตรียมพาคุณแม่ไปท่องเที่ยวพาไปทานอาหารอร่อยๆนะคะหลายคนบอกว่าเนี่ยเตรียมแพลนไว้แล้วนะคะก็วันพุธนี้นะคะเป็นวันหยุดด้วยแล้วก็เป็นวันแม่แห่งชาติค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569นะคะก็ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็บอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่นะคะดังนั้นคุณผู้ฟังที่กำลังขับรถอยู่ตอนนี้แล้วมีฝนตกนะคะก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะก่อนหน้าเข้ารายการเนาะประมาณเวลาประมาณสักใกล้ๆ16นาฬิกานะคะที่ถนนมหิดลค่ะขาเข้านะคะมีรายงานการเกิดอุบัติเหตุเป็นรถยนต์นะคะชนกับรถจักรยานยนต์นะคะก็ทำให้ปริมาณรถนะคะขาเข้าเมืองเนี่ยนะคะก็ชะลอตัวนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วนะคะก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเป็นน้องนักเรียนนะคะที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เนาะแล้วก็คาดว่าจะไม่ได้สวมหมวกนิรภัยนะนะคะดังนั้นก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะอยากให้ทุกท่านนะคะสวมหมวกกันน็อกไว้ด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะที่มีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยบนถนนมหิดลเนี่ยไม่มีฝนตกนะคะก็เป็นอุบัติเหตุดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเรามีการป้องกันตนเองนะคะด้วยการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งตัวผู้ขับขี่แล้วก็ผู้ซ้อนนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดเนาะแล้วก็การที่เราจะเจ็บหนักนะคะก็จะได้เจ็บน้อยลงด้วยนะคะถ้าหากว่าเรามีอุปกรณ์ในการป้องกันนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะเน้นย้ำในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยทั้งตัวผู้ขับขี่แล้วก็ผู้ซ้อนด้วยนะคะก็ตอนนี้นะคะมาพูดคุยกันถึงวันแม่ต่อนะคะวันพุธนี้นะคะ12สิงหาคม2569เป็นวันแม่แห่งชาตินะคะที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะคะท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะท่านคุณวุฒิชัยม่วงมันนะคะก็บอกว่าเด็กอายุต่ำกว่า12ปีนะคะไปเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ฟรีนะคะวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นะคะก็คุณลูกๆนะคะอาจจะชวนคุณแม่ไปเที่ยวสวนสัตว์นะคะแล้วก็ลูกที่อายุต่ำกว่า12ปีเนี่ยก็เข้าฟรีด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วนะคะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะทองหล่อก็บอกว่าวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะคะคุณแม่ทานก๋วยเตี๋ยวฟรีด้วยแล้วสำหรับคุณลูกๆนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทานฟรีเนาะแต่ทางร้านเนี่ยก็บอกว่าถ้าหากว่าบอกทางร้านนะคะว่ารับฟังรายการนะคะมาจากรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนนะคะโดยตำรวจภูธรภาค5ก็จะได้รับการลดราคาด้วยนะคะลดราคาชามละ10บาทนะคะดังนั้นก็ไปทานก๋วยเตี๋ยวทองหล่อนะคะซึ่งร้านก็ตั้งอยู่ที่ถนนหายยานะคะที่ศูนย์วัฒนธรรมนะคะติดถนนเลยนะคะก็คุณแม่ทานฟรีด้วยวันแม่แห่งชาติคุณลูกๆถ้าบอกว่าฟังมาจากรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ก็จะได้ลดราคานะคะปกติชามละ60ลดไป10บาทหรือชามละ50บาทนะคะเพราะว่าทางร้านบอกว่าเนี่ยยกทองหล่อนะมาไว้ที่เชียงใหม่เลยจากกรุงเทพมาไว้ที่เชียงใหม่นะคะก็เป็นกิจกรรมวันแม่จริงๆแล้วเนี่ยมี
หลากหลายพื้นที่นะคะที่จัดกิจกรรมเดี๋ยวเราก็จะทยอยนำมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ค่ะช่วงเวลา 18:30 นของวันนี้นะคะที่พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่มีพิธีนะคะมอบโล่เชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นประจำปี2569ด้วยนะคะซึ่งเป็นการจัดงานนะคะมอบโล่เชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นนะคะซึ่งทางพุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่โดยคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์เชียงใหม่ก็ได้รับเกียรติจากท่านวิยดานราดีสอนนะคะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นประจำปี2569นะคะซึ่งก็จะมีการจัดงานขึ้นในวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ณพุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็จะเริ่มงานในเวลาประมาณ 18:30 นะคะทางรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ดีเด่นนะคะทุกท่านเลยค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็มีบทเพลงพร้อมมาฝากคุณผู้ฟังมีเรื่องราวดีๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเตือนภัยออนไลน์มาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะก็อยากให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสำหรับในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเราจัดกิจกรรมนะคะให้คุณผู้ฟังที่รับฟังรายการผ่านเพจสวทเชียงใหม่ PRD นะคะท่านที่อยากได้บัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ฟรีนะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะ1บาทเนี่ยเข้าชมได้4ท่านแล้วก็สามารถเข้าชมอควาเรียมได้ฟรีด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการสำหรับคุณผู้ฟังที่ตอบคำถามในรายการถูกต้องนะคะก็จะมอบบัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะ1บาทเข้าได้4ท่านเข้าสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ฟรีเข้าชมอควาเรียมฟรีด้วยนะคะก็คุณผู้ฟังที่ได้รับบัตรนะคะก็จะได้ไปร่วมกิจกรรมตอนนี้เนี่ยที่สวนสัตว์เชียงใหม่ก็มีกิจกรรมก้าวพุ่งนะคะน้องคาปิบาร่าด้วยโอ้โหนะคะต้องสนุกแน่ๆเลยนะคะซึ่งวันแม่แห่งชาติปีนี้นะคะไปเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่กันเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมนะคะแจกบัตรให้กับคุณผู้ฟังที่ตอบคำถามในรายการถูกต้องด้วยนะคะติดตามรายการกันต่อไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงท้ายท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนโพคินท่านรองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็จะมารายงานสภาพการจราจรนะคะแล้วก็มาบอกเล่าในเรื่องราวการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้วางแผนการเดินทางด้วยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะยังคงมีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการกันนะคะก็เตรียมความพร้อมกันนะคะเราวันนี้เราแจกบัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะก็ติดตามรายการนะคะตอนนี้มีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังเพิ่มเติมค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะกับอีกหนึ่งเพลงนะคะที่จริงๆต้องบอกว่า2เพลงนะคะทั้งคนเจ้าน้ำตาแล้วก็ไม่รักไม่ต้องนะคะเพลงเพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะมีข่าวในเรื่องของการรับสมัครนักเรียนใน10ตำรวจนะคะก็ต้องบอกว่าการรับสมัครเนี่ยนะคะตอนนี้เวลาที่เราจะสมัครเข้าเป็นตำรวจนะคะใช้วิธีการสมัครแบบออนไลน์กันหมดแล้วนะคะแล้วในช่วงนี้ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็เปิดรับสมัครนะคะคัดเลือกบุคคลภายนอกนะคะคำว่าบุคคลภายนอกก็คือคนที่ยังไม่ได้เป็นตำรวจนะคะแต่ว่ามีคุณวุฒิสำเร็จการศึกษาชั้นม.6 ปวช.หรือว่าเทียบเท่านะคะและ อีกกรณีหนึ่งก็คือจบชั้นม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าหรือว่าเป็นที่เคยรับราชการในกองประจำการคือเคยเป็นทหารเกณฑ์นะคะก็รับสมัครนะคะเพื่อ

0: านการคัดเลือกแล้วนะคะก็จะเข้ารับการฝึกอบรมอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5อำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางและเมื่อสำเร็จการฝึกอบรมเนี่ยนะคะก็จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะแต่หลายท่านก็อาจจะเลือกได้ว่าอยากจะปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดตำรวจภูธรภาค1ถึงภาค9นะคะก็คืออาจจะไม่ใช่ภาค5ภาคเดียวก็ได้หรือว่าจะไปสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครก็สามารถเลือกได้นะคะแต่ว่าการรับสมัครเนี่ยนะคะตอนนี้เขารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง19สิงหาคม2569เหลือเวลาไม่กี่วันเองนะคะดังนั้นสนใจก็สมัครผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะซึ่งพอรับสมัครเนี่ย8ถึง19สิงหาคม2569นะคะแล้วก็เขาจะไปสอบข้อเขียนโอ้17มกราคม2570ปีหน้าเลยนะคะแต่ว่าระยะเวลาของการรับสมัครเนี่ยมีไม่กี่วันเองดังนั้นท่านไหนที่สนใจนะคะหรือว่านำข้อมูลไปบอกบุตรหลานสนใจนะคะก็ต้องรีบสมัครแล้วนะคะซึ่งคุณสมบัติเบื้องต้นนะคะการที่จะเข้ารับสมัครเป็นนักเรียนใน10ตำรวจเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นเพศชายอายุระหว่าง18ปีถึง27ปีค่ะแล้วส่วนสูงเนี่ยก็จะต้องมีส่วนสูงตั้งแต่160ซมขึ้นไปรอบอกเนี่ยก็ไม่น้อยกว่า77เซนติเมตรนะคะการรับสมัครเขารับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นะคะที่ backslash นะคะ policeadmission.jobthaigov.com นะคะโอ้โหตอนนี้ก็ต้องบอกว่าการรับสมัครตำรวจเนี่ยนะคะไม่ต้องเดินทางไปสมัครที่ไหนอย่างไรแล้วนะก็คือผ่านออนไลน์มานานแล้วด้วยนะคะแล้วก็สะดวกด้วยนะคะแต่ว่ามีค่าสมัคร575บาทนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวในเรื่องของการรับสมัครนักเรียนนาย10ตำรวจประจำปี2560ค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเรามีบัตรนะคะเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะมาแจกให้กับคุณผู้ฟังด้วยสำหรับคุณผู้ฟังที่ตอบคำถามถูกต้องนะคะซึ่ง1บัตรเนี่ยนะคะท่านผอ.วุฒิชัยม่วงมันนะคะท่านผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่บอกว่า1บัตรนะสามารถเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ถึง4ท่านเลยนะคะแล้วก็ไม่เพียงแต่เข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ฟรีเท่านั้นนะยังเข้าชมในส่วนของอควาเรียมฟรีอีกด้วยดังนั้นนะคะเราก็จะมาเล่นนะคะตอบคำถามกันนะคะซึ่งถ้าว่าคุณผู้ฟังรายการอยู่เมื่อสักครู่ต้องตอบคำถามได้อย่างแน่นอนเลยนะคะก็จะมาเล่นนะคะตอบคำถามกันแบบง่ายๆเลยนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการรับสมัครตำรวจนะคะนักเรียนใน10ตำรวจกันนะคะก็หากว่าคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่ตอบคำถามถูกต้องนะคะก็จะได้รับของรางวัลเป็นบัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาแจกบัตรกันทั้งหมดนะคะวันนี้แจกกัน3บัตรละกันดีไหมคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังจะได้รับบัตรนะคะแล้วก็ไปเที่ยวในช่วงของวันแม่เลยนะคะก็มาเล่นนะคะคุณผู้ฟังพร้อมแล้วที่053 276 793นะคะคำถามคำตอบง่ายมากเลยเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่บอกเล่าให้คุณผู้ฟังไปนะคะก็อยู่ในคำถามคำตอบที่เพิ่งเล่าให้คุณผู้ฟังไปเมื่อสักครู่เลยนะคะก็คำถามแรกนะคะคุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะ053 276 793นะคะคำถามแรกนะคะสอบถามว่าผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกนะคะเข้าเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนใน10ตำรวจประจำปีงบประมาณ2569นะคะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะคะเขาเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตนะคะตั้งแต่วันไหนถึงวันที่อะไรตั้งแต่วันที่อะไรถึงวันที่อะไรนะคะคุณฟังพร้อมแล้ว053 276 793ค่ะก็คุณผู้ฟังที่ตอบคำถามถูกต้องนะคะวันนี้เราจะถามกัน3คำถามง่ายๆเลยนะคะง่ายมากเลยนะคะหากคุณผู้ฟังรับฟังรายการก็จะตอบได้อย่างแน่นอนเลยนะคะมารับสายแรกกันเลยสวัสดีค่ะ
1: คุณแม็กค่ะ
0: คุณแม็กค่ะทุกทีคุณแม็กจะทายชื่อเพลงด้วยนะ
1: ค่ะไม่รู้ถูกหรือเปล่านะคะ
0: คุณผู้ฟังค่ะเราจะมาลุ้นกันเนาะว่าคุณแม็กนะจะตอบถูกหรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกนะคะซึ่งจะสอบแข่งขันนะคะเพื่อบรรจุแล้ว

0: แต่งตั้งเนี่ยเป็นนักเรียนนาย10ตำรวจนะคะประจำปีงบประมาณ2569เขารับสมัครกันตอนนี้แล้วรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตอยากทราบว่ารับสมัครตั้งแต่วันที่อะไรถึงวันที่อะไรค่ะ
1: วันที่8ถึง19สิงหาคม69ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคิดว่าคุณแม็กตอบถูกหรือเปล่าคุณแม็กคิดว่าตอบถูกไหมคะ
1: แววๆ
0: คุณแม็กบอกว่าแววๆนะไม่แน่ใจนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะก็ต้องบอกว่าคุณแม็กนะเก่งมากๆเลยนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะคุณแม็กเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเป็นช่วงของการรับสมัครซึ่งการรับสมัครเนี่ยเขาเปิดไม่กี่วันเองเนาะคุณแม็กเน
1: า
0: ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะวันนี้วันที่10ก็เหลือเวลาจนถึงวันที่19นะคะก็8ถึง19สิงหาคม2569คุณแม่เก่งมากๆเลยดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่มีบุตรหลานนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังเองที่มีสมบัติครบถ้วนนะคะก็มาเป็นนักเรียนใน10ตำรวจนะคะแล้วก็จะได้รับราชการเป็นข้าราชการตำรวจซึ่งเขาเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่อะไรถึงวันที่อะไรนะคะคุณแม่
1: วันที่8ถึง19สิงหาคม69ค่ะ
0: โอ้โหคุณแม็กเก่งมากๆเลยนะคะยินดีกับคุณแม็กด้วยค่ะ
1: ค
0: ่ะค่ะคุณแม็กขอบคุณนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะคำถามแรกนะคะคุณแม็กเก่งมากๆเลยตอบถูกต้องเรียบร้อยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่19สิงหาคม2569นะคะก็เหลือเวลาไม่กี่วันเองนะแป๊บเดียวนะคะซึ่งต้องบอกว่าทั่วประเทศเนี่ยนะคะเขารับสมัครทั้งหมดเนี่ย 6,000 อัตรานะคะดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาถามคำถามถัดไปเลยหากว่าคุณผู้ฟังฟังรายการนะคะต้องตอบได้อย่างแน่นอนเลยนะคะคุณผู้ฟังคะก็การรับสมัครเนี่ยนะคะเขามีในเรื่องของกำหนดคุณสมบัตินะคะคุณสมบัติที่เขากำหนดเนี่ยก็คือ อยากทราบคุณสมบัตินะคะคำถามนี้นะคะอาจจะต้องตอบหลายข้อนิดนึงก็คือขอทราบในเรื่องของคุณวุฒิการศึกษาแล้วก็อายุนะคะแล้วก็ส่วนสูงแล้วก็รอบอกโอ้โหท่านไหนที่จะตอบคำถามข้อนี้บอกว่าตอบเยอะจังเลยอ่ะนะคะหากว่าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะ053-276-793ค่ะเปิดรับสายจากคุณผู้ฟังนะคะเอ๊ะข้อ2นี่ถามเยอะเนาะข้อ2นี่ถามเยอะมากๆเลยนะคะก็คุณผู้ฟังต้องตอบได้นะถามตั้งแต่ในเรื่องของอายุนะคะแล้วก็คุณวุฒิส่วนสูงแล้วก็รอบอกด้วยรับสายกันเลยสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะ
2: ชื่อเบิร์ตครับ
0: คุณเบิร์ตยินดีต้อนรับคุณเบิร์ตนะคะตอนนี้คุณเบิร์ตฟังรายการของเราอยู่แถวไหนคะ
2: อยู่แถวแม่วางครับ
0: แม่วางแม่วางตอนนี้ฝนตกไหมคะ
2: กำลังจะตกครับตกไปก่อนแล้วคร
0: ับ อ๋อฝนเริ่มจะลงเม็ดแล้วเนาะที่แม่วาง
2: คร
0: ับค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วบอกว่าแม่วางเนี่ยอากาศดีใช่ไหมคะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะด้วย
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ค่ะเอาละค่ะคุณเบิร์ตขาข้อที่2เนี่ยอาจจะถามเยอะนิดนึงนะคะคุณเบิร์ตสู้ๆนะขอทราบอายุค่ะคุณเบิร์ต
2: อายุเดี๋ยวละครับมันหลายข้อเนาะ
0: แล้วใครที่ตอบข้อ2นี่อาจจะแบบหลายข้อนิดนึงนะคะคุณเบิร์ตสู้ๆค่ะ
2: เด
0: ี๋
2: ยวนะคร
0: ับ
2: อายุตั้งแต่10ใบติดใช่ไหมครับ18
0: ค่ะ
2: 18ปีขึ้นไป
0: 18ถึงไม่เกินค่ะ18ถึงเท่าไหร่คะคุณเบิร์ตคะ
2: เดี๋ยวนะ
0: ค่ะ
2: เมื่อกี้บอกว่า18ถึงเท่าไหร่นะไหนกันนะ
0: คุณเบิร์ตสู้ค่ะก็คือคุณสมบัติเบื้องต้นนะคะอันดับแรกต้องเป็นเพศชายแน่นอนละนะคะเพราะว่านักเรียนใน10ตำรวจเนี่ยเขาไม่มีผู้หญิงนะเขารับสมัครเฉพาะเพศชายแต่ว่าอายุค่ะ
2: อายุ18ถึงเดี๋ยวนะนึกไม่ออกอ่ะเดี๋ยวถึง23ครับ
0: ไม่ใช่23คุณเบิร์ตอีกนิดเดียว
2: 20เดี๋ยวนะ18ถึง25ครับ
0: ไม่ยังไม่ถูกคุณเบิร์ตอีกนิดเดียวอย่างนี้นะคะคุณเบิร์ตให้อีกรอบเดียวคุณเบิร์ตสู้ๆแล้ว18ถึง20อะไรคะเมื่อกี้คุณเบิร์ตบอกว่า23ไม่ถูก25ไม่ถูก
2: 24ครับ ยุติ
0: คุณเบิร์ตน่ารักมากเลยเนาะคุณเบิร์ตคุณเบิร์ตขาก็ไม่เป็นไรเนาะคุณเบิร์ตเนาะยังไม่ถูกอะแต่18ปีขึ้นไปเนี่ยถูกต้องแล้วคุณเบิร์ตไม่เป็นไรเนาะยังไงก็ยังไงก็ขอบคุณคุณเบิร์ตที่ร่วมสนุกกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณเบิร์ตน่ารักมากเลยนะแต่ว่าคุณเบิร์ตยังไม่ถูกอ่ะหรือว่าเมื่อกี้ผู้จัดพูดเร็วไปเนาะต้องขออภัยด้วยนะคะก็คำถามข้อที่2เนี่ยอาจจะตอบต้องตอบหลายข้อนิดนึงนะนะคะก็ยังไม่ถูกนะคะก็คุณผู้ฟังท่านไหนที่จะต้องตอบทั้งหมดหลายข้อเลยอ่ะมารับสายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะ
2: ผมชื่อสมคิดครับ
0: ค่ะยินดีต้อนรับคุณสมคิดนะคะคุณสมคิดค่ะคำถามข้อที่2นี้ต้องตอบหลายข้อเลยสู้ๆนะคะ
2: ครับ
0: ค่ะอันดับแรกเลยนะคะคุณสมบัติเบื้องต้นน่ะเป็นเพศชายแน่นอนแล้วเนาะเป็นนักเรียนใน10ตำรวจนะคะแล้วต้องมีอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะ
2: 18ถึง27ครับ
0: 18ถึง27ปีนะคะถูกต้องอันนี้ตอบข้อที่1ผ่านแล้วนะต่อไปค่ะคุณวุฒิการศึกษาค่ะคุณเบิร์ต
2: ปวช.มัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าครับ
0: โอ้โหนะคะก็ข้อ2ผ่านไปแล้วนะคะอันดับแรกเลยเมื่อกี้คืออายุเท่าไหร่นะคะอีกทีค่ะ
2: 18ถึง27ครับ
0: ต่อไปนะคะข้อแรกตอบถูกต้องแล้วคุณวุฒิการศึกษาอีกทีค่ะ
2: ปวช.หรือมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าครับ
0: ค่ะแล้วก็หรือประกาศนียบัตร
2: วิชาชีพกับปวช.นะ
0: โอเคถูกต้องแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คืออีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเคยเป็นทหารเกณฑ์มาก่อนอันนี้ก็ได้ด้วยนะคะค่ะต่อไปค่ะส่วนสูงค่ะส่วนสูง
2: 160เซนติเมตรครับ
0: ค่ะส่วนสูง160เซนติเมตรขึ้นไปนะคะข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายแล้วค่ะคุณสมคิดรอบอกไม่น้อยกว่า
2: 77ครับเซนติเมตรครับ
0: 77เท่าไหร่นะคะ
2: 77เซนติเมตรครับ
0: โอเคนะคะต้องบอกว่าคุณสมคิดเก่งมากๆเลยนะคะตอบถูกหมดเลยนะคะตั้งแต่ในเรื่องของอายุนะคะอยู่ระหว่าง18ถึง27ปีบริบูรณ์นะคะต้องคุณวุฒิการศึกษาก็คืออีกทีค่ะ
2: ประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ครับมัธยมศึกษาปี6หรือผ่านการเป็นทหารเกณฑ์ครับ
0: ค่ะก็คือและนะคะก็คือเขามีทั้งในส่วนของผู้ที่จบม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าอันนี้เขาทั่วประเทศเนี่ยสำหรับตำแหน่งที่เขาจะสังกัดภาค1ถึงภาค9นะคะ 5,800 อัตราแต่ว่าถ้าเกิดว่าสำหรับผู้ที่จบม.6 ปวช.หรือเทียบเท่าแล้วก็เคยเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยนะคะก็จะอีก200อัตราแต่ว่าต้องไปสังกัดที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนะคะค่ะแล้วก็ส่วนสูงอีกที่ค่ะ
2: 160เซนติเมตรครับ
0: ขึ้นไปนะคะรอบอกค่ะ
2: 77เซนติเมตรครับ
0: โอเคนะคะต้องบอกว่าคุณสมคิดเก่งมากๆเลยนะคะตอบถูกต้องทั้ง4ข้อยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวบอกเบอร์โทรหลังไมค์นะคะ
2: ครับขอบคุณคร
0: ับ สวัสดีค่ะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราแจกบัตรไป2บัตรแล้วนะท่านแรกคุณแม็กนะคะท่านที่2คุณสมคิดตอนนี้มาถึงคำถามข้อสุดท้ายละนะคะก่อนที่เราจะไปฟังท่านรองศักดารายงานสภาพการจราจรกันนะคะคำถามข้อสุดท้ายนี้นะคะขอทราบว่าการรับสมัครออนไลน์นะคะขอทราบชื่อเว็บไซต์ค่ะ0532767939นะคะคุณผู้ฟังต้องตอบชื่อเว็บไซต์ให้ถูกต้องด้วยนะว่าเว็บไซต์ที่เขารับสมัครออนไลน์เนี่ยนะคะตั้งแต่วันนี้เนาะไปจนถึง19สิงหาคมนะคะชื่อเว็บไซต์รับสายกันเลยสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะ
3: ชื่อจอยนะคะ
0: ชื่ออะไรนะคะคุณพลอยเหรอคะ
3: จอยค่ะจอจานค่ะ
0: คุณจอยค่ะค่ะคุณจอยค่ะคุณจอยค่ะขอทราบชื่อเว็บไซต์ที่เขารับสมัครค่ะนักเรียนใน10ตำรวจค่ะ
3: ค่ะpolicecaseadmission.jobthai.gov.com ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณจอยบอกว่าการรับสมัครนะคะออนไลน์เนี่ยเขารับสมัครผ่านเว็บไซต์สะดวกมากๆเลยนะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ชื่ออีกทีค่ะคุณจอยค่ะ
3: ไม่แน่ใจสะกดถูกหรือเปล่านะคะ
0: ค่ะ
3: polis
0: admission.jobthai.gov.com
3: ค
0: ่
3: ะ
0: โอ้โหนะคะคุณจอยเก่งมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นชื่อเว็บไซต์ที่เขารับสมัครนะคะนักเรียนใน10ตำรวจนะคะตอนนี้ทั่วประเทศเขารับสมัครออนไลน์นะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ /policeadmission.jobthai.gov.com นะคะก็คือเป็นเว็บไซต์นะคะยินดีกับคุณจอยคุณจอยรับฟังรายการเราแถวไหนคะ
3: ขับรถอยู่ค่ะอยู่แถวสันติเสื้อค่ะ
0: สันติเสื้อเป็นไงคะการจราจรค่ะ
3: ไม่ติดเท่าไหร่ค่ะลุ้นมากเลยค่ะว่าจะโทรติดดีใจมาก
0: ค่ะดีใจเช่นกันนะคะค่ะขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะเดี๋ยวขอเบอร์โทรหลังไมค์เลยค่ะ
3: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นในเรื่องของกิจกรรมถามตอบนะคะวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแม็กคุณสมคิดแล้วก็คุณจอยนะคะแต่ยังต้องบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็แจกต่อนะคะเรายังมีบัตรนะคะที่ท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่เอามาแจกให้เรานะคะ10รางวัลเราแจกไปวันศุกร์3รางวัลวันนี้อีก3รางวัลยังเหลืออีก4รางวัลเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแจกกันต่อนะคะค่ะตอนนี้อีกสักครู่นึงนะคะเราก็จะไปสัมภาษณ์ท่านรองศักดากันนะคะ

0: คุณผู้ฟังค่ะสำหรับกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกนะคะก็แจกกันไปแล้วสำหรับบัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะจำนวน3บัตร1บัตรเนี่ยนะคะสามารถเข้าชมได้ทั้งหมด4ท่านด้วยกันนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราจะไปสัมภาษณ์ท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนภูคินนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะท่านรองศักดาค่ะช่วงประมาณใกล้ๆ4โมงเนาะมีอุบัติเหตุบนถนนมหิดลนะคะก็เป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้ค่ะ
1: ก็นำพ้นการกีดขวางแล้วนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บมันก็เลยเคลียร์ได้ค่อนข้างช้าก็หลักโดยปกตินะครับผู้ป่วยเนี่ยคนเจ็บเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขยับได้ด้วยเจ้าหน้าที่เองนะครับต้องให้กู้ชีพคนที่เขาฝึกมาเนี่ยเขามาดูปฐมพยาบาลและนำพ้นการกีดขวางหรือช่วยเหลือนะครับส่วนรถเนี่ยก็มันบางคันเคลื่อนไม่ได้ก็ต้องใช้รถยกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการปิดกั้นเนี่ยก็ต้องเรียนนะครับว่าไม่มีการปิดกั้นอะไรมันเป็นอุบัติเหตุทางถนนที่รถมากในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะครับตอนนี้ก็เคลียร์แนะนำพ้นการกีดขวางไปแล้วส่วนช่วงนี้ในเมืองหลายที่มีฝนตกลงมานะครับมีฝนตกลงมาทำให้รถที่มากอยู่แล้วก็ทำให้การจราจรชะลอตัวเข้าไปเพิ่มเติมอีกนะครับยกตัวอย่างก็คือบริเวณแยกปริ้นนะครับหน้าโรงเรียนปริ้นตอนนี้ฝนลงมานะครับเจ้าหน้าที่ที่กำลังอำนวยความสะดวกการจราจรเนี่ยช่วงนี้ก็กำลังช่วยกันเร่งเข้าแต่บางจุดก็เร่งเข้าได้ค่อนข้างช้านะครับเพราะว่าเด็กๆต้องเข้าอยู่ในศาลารอรถนะครับแล้วก็กว่าจะรวบรวมกันขึ้นรถอีกนะครับก็กว่าจะหมุนออกไปเจอรถข้างนอกที่ยังขยับได้ช้าก็ทำให้ชะลอตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมณเวลานี้นะครับในคันคลองเนี่ยเท่าที่เห็นตอนนี้ยังพอเคลื่อนได้นะครับในฝั่งแยกเชียงใหม่ภูคำแต่บริเวณแยกลินคำเนี่ยในฝั่งห้วยแก้วขาขึ้นท้ายยาวเลยแยกฟ้าธานีไปแล้วนะครับณเวลานี้ส่วนด้านอื่นๆเนี่ยเท่าที่เห็นยังพอเคลื่อนได้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะหมุนจากด้านนี้นะครับหมุนจากด้านลินคำหมุนจากด้านฟ้าธานีดึงห้วยแก้วขาขึ้นเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังค่อนข้างยาวแจ้งเป็นข้อมูลนะครับต่อมาคือบริเวณแยกขวงสิงฝั่งขาเข้ายังไม่หมดนะครับท้ายอยู่ที่แยกผาเมืองนะครับส่วนด้านที่มาจากโลตัสคำเที่ยงเนี่ยก็ยาวเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น3ด้านที่ยาวก็คือโชตนาขาเข้าโลตัสคำเที่ยงมาขวงสิงห์แล้วก็จากหน้าราชพัฒน์ออกไปเนี่ยยังพอดึงได้และมีจังหวะให้หมุนรถได้เช่นเดียวกับหมุนด้ามพาโคตนะครับที่บริเวณถนนเชียงใหม่พร้าวนะครับจุดก่อสร้างรวมโชคมาฟ้าห้ามมีชะลอตัวอยู่บ้างนะครับแต่ตอนเนี้ย2ช่องทางด้านขวาชิดเกาะกลางเทคอนกรีตเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพราะแต่ก็มาทำงานใน2ช่องทางด้านซ้ายเพราะฉะนั้นรถที่ตรงมาจากแยกรวมโชคจะมาฟ้าห้ามท่านใช้2ช่องทางด้านขวาเลยนะครับชะลอตัวอยู่บ้างนะแต่พอเลยจุดก่อสร้างมาจนถึงแยกฟ้าห้ามแล้วเนี่ยอันนี้เคลื่อนได้ที่แยกฟ้าห้ามยังบริหารจัดการได้นะครับเชียงใหม่ดอยสะเก็ดหมดหรือยังยังไม่หมดนะครับนะเวลานี้แล้วฝนเทลงมาเพิ่มเติมเข้าไปอีกทำให้รถได้เคลื่อนตัวค่อนข้างช้าในฝั่งขาออกจากสารเด็กไปที่แม่คาวนะครับฝั่งขาออกเริ่มมากฝั่งขาเข้ายังไม่หมดแต่เท่าที่เห็นด้านในหน้าขนส่งอาเขตนะครับโรงเรียนเดี๋ยวนะครับดารานะครับไหลได้แต่จะไปชะลอตัวที่ทางไปแยกปริ้นและหน้าโรงเรียนปริ้นนะครับจุดเชื่อมถนนเจริญราษฎร์ก็ยังไม่หมดยังมีรถพอสมควรกันเดี๋ยวผมจะข้ามไปหลักๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้16นาฬิกา55นาทีละเช่นเดียวกันครับหนองประทีปวัฒนธรรมเจริญเมืองด้านนอกและด้านในถนนเจริญเมืองยังค่อนข้างมากมหิดลเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับในฝั่งขาเข้าไม่มีปัญหาในฝั่งขาออกตอนนี้รถกำลังออกเมืองกันอยู่ก็ทำให้ตั้งแต่แยกหนองหอยออกไปเนี่ยมีรถใช้เส้นทางพอสมควรนะครับจุดใกล้สะพานป่าแดดภาค5นะครับรถยังมากทั้ง2ฝั่งก็คือฝั่งที่มาจากช้างคลานแล้วก็ฝั่งที่มาจากเลียบน้ำปิงนะครับจุดต่อมาใกล้สุดท้ายแล้วนะครับคือบริเวณแยกสนามบิน108เชียงใหม่ฮอดเข้ามายังมีรถใช้เส้นทางเช่นเดียวกับที่พระเนตรหายยาท้ายอยู่หน้า ศูนย์วัฒนธรรมหน้าโรงเรียนวัฒโนเคลื่อนได้มากขึ้นจุดกลับรถวัฒโนเข้าไปถนนอารักษ์ด้านในเริ่มมีรถใช้เส้นทางมากนะครับหน้าสวนดอกสิริมังคลาจารย์ถนนสุเทพนะครับไปถึงแยกนิมมานนะครับยังมีรถใช้อยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเส้นนี้รถก็ยังค่อนข้างแน่นนะครับฝนตกลงมาก็อาจจะทำให้เรื่องของอาจจะมีน้ำที่อยู่ด้านข้างชิดขอบทางนะครับก็ทำให้รถเคลื่อนตัวได้ช้าแต่ยังไงแล้วฝนตกลงมาก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทางนะครับอย่าขับเร็วนะครับมันเคลื่อนช้าแต่มันไหลได้เนี่ยผมก็ว่าก็อาจจะชะลอบ้างแต่เกิดความปลอดภัยผมว่าส่วนนี้ก็สำคัญอยู่นะครับหากท่านเร่งความเร็วท่านรีบนะครับไปไม่ได้ท่านก็พยายามจะไปเนี่ยอันนี้จะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุทางถนนสำคัญอีกเรื่องนึงคือเมื่อฝนหยุดตกแล้วพื้นถนนยังเปียกอยู่นะครับอย่าไปคิดว่าไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะอย่าไปทำความเร็วนะครับจุดที่มีน้ำท่วมขังเล็กน้อยก็สามารถที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้วันนี้ก็เล่าในช่วงเย็นวันนี้ประมาณนี้ครับพี่ต้อมครับ
0: ค่ะถ้าลองศึกษาคาแล้วทางรอดนะคะเราไม่อยากให้หลบฝนใช่ไหมคะ
1: ใช่เราก็คุยมาตลอดนะครับบริเวณใต้ทางลอดไม่ใช่จุดหลบฝนเพราะว่าเราเห็นหลายครั้งว่าเวลาฝนตกเนี่ยหลายท่านหลบฝนหลายท่านหยุดเพื่อใส่เสื้อกันฝนนะครับหากรถลงมาเร็วๆเนี่ยมันกวาดไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเกิดความสูญเสียเพิ่มเติมเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วหาจุดที่ท่านสามารถหยุดรถได้นะครับมีที่บางฝนมั่นคงแข็งแรงนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงผมแตะนิดเดียวครับบริเวณถนนนิมมานเนี่ยตอนนี้มีการนำสายไฟสายสื่อสารลงใต้ดินเริ่มงานมาตั้งแต่วันที่7ที่ผ่านมาของงานไฟฟ้านะครับทำงานช่วงกลางคืนเป็นลักษณะของดันท่อร้อยสายแล้วก็ทำงาน2ทุ่มจนถึงตี5พอเสร็จเรียบร้อยช่วงตี5ก็จะปิดแผ่นเหล็กแล้วก็เคลียร์ความสะอาดทุกอย่างเพื่อให้รถใช้เส้นทางได้นี่ทำมาได้ 3-4 วันแล้วนะครับแล้วก็งานของ NT คือสายสื่อสารลงใต้ดินเนี่ยจะเริ่มงานในวันที่15ก็ประชาสัมพันธ์มาได้สักระยะหนึ่งแล้วครับเท่าที่เห็นการทำงานของผู้รับจ้างก็ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่สิ่งสำคัญก็ยังคงต้องดูตรวจอยู่เป็นระยะนะครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินนะคะขอบคุณมากๆค่ะ
1: สวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณฟังคร
0: ับค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะช่วงนี้ฝนตกขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะ เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยเดชครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอยู่ระหว่างรอกระทรวงการคลังพิจารณางบประมาณอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
3: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
2: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
3: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอยู่ระหว่างรอกระทรวงการคลังพิจารณางบประมาณเตรียมเปิดให้ใช้สิทธิ์ช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว
8: นายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1ทับ2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นำเสนอประเด็นหลักให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับนโยบายการช่วยเหลือและการกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์ภายใต้ชื่อโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งจะมีการกำหนดเงื่อนไขครอบคลุมทั้งค่าโรงแรมและสนับสนุนภาคบริการด้านอื่นนอกเหนือจากร้านค้าโดยเบื้องต้นจะใช้แอปพลิเคชันเป่าตังเป็นแพลตฟอร์มหลักในการดำเนินโครงการซึ่งรายละเอียดและเงื่อนไขทั้งหมดทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตลอดจนภาคเอกชนจะหารือร่วมกับกระทรวงการคลังอีกครั้งซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเงินกู้หรืองบกลางซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปเรื่องงบประมาณแล้วจะต้องใช้เวลาในการเตรียมระบบหลังบ้านของแอปพลิเคชันเพื่อรองรับการใช้งานสำหรับช่วงเวลาการเริ่มโครงการที่เหมาะสมทุกฝ่ายเห็นพ้องตรงกันว่าควรดำเนินการในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือกรีนซีซั่นปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์ขั้นสูงสุดเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีบังคับใช้ระบบการพิสูจน์ตัวตนหลายชั้นและมาตรการรีเซ็ตรหัสผ่านรายเดือนในหน่วยงานรัฐ
9: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมท.เปิดเผยถึงแนวทางการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ภายหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชนโดยระบุว่าได้มอบหมายให้สกมท.บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีเออย่างใกล้ชิดเพื่อวางมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลโดยมาตรการเร่งด่วนที่จะดำเนินการในทันทีคือการนำเรื่องการพิสูจน์ตัวตนหลายชั้นหรือ MFA เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นอกจากนี้ยังมีมาตรการด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลโดยจะให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินการล้างรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดและอาจกำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันความเสี่ยงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส6ที่หัวหินสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้14ราย
9: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส6ในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่อาจใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือโนมินีซึ่งจากการตรวจสอบนิติบุคคลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน 3,808 บริษัทพบ489บริษัทเข้าขายต้องสงสัยใช้โนมินีและอีก33บริษัทไม่มีประกอบธุรกิจจริงแต่ถูกใช้เพื่ออำพรางการครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่าประมาณ300ล้านบาทจึงนำไปสู่การดำเนินและมีผู้ต้องหารวม84รายเป็นชาวไทยและต่างด้าวโดยปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้14รายล้วนเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบ6บริษัทใช้นอมินีคนไทยถือหุ้นแทนเพื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์และสามารถตรวจยึดเอกสารทางธุรกิจเอกสารบัญชีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเพื่อนำไปตรวจสอบและขยายผลถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดีต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760680532760680

0: หวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
0: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่1ชั่วโมงของรายการ Family Time ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะกับปอปรัชญาพรตะเกียรติชัยข้อมูลข่าวสารสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามด้วยเช็คอินกันได้ที่สวทเชียงใหม่ PRD ค่ะ Facebook Fanpage นะคะแล้วก็ทาง TikTok ด้วยพิมพ์คำว่า Radio เชียงใหม่ยังคงเป็นห่วงเรื่องการเดินทางเพราะช่วงนี้ฝนตกลงมาหลากหลายพื้นที่นะคะติดตามพยากรณ์อากาศขับรถด้วยความไม่ประมาทเพราะว่าได้ยินข่าวว่าเกิดอุบัติเหตุหลายจุดเลยและยิ่งช่วงที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ฝนสะสมก็ควรที่จะรับข่าวสารจากราชการจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือหรือว่าจากทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะเตรียมรับมือกับภัยพิบัติต่างๆแล้วก็จะมีระบบเซอร์วิสแคสต์ได้มีการแจ้งล่วงหน้าด้วยค่ะก็จะมีการเตรียมความพร้อมของทางปภ.เองนะคะบูรณาการกับหน่วยงานภาคอื่นๆที่จะเตรียมให้ความช่วยเหลือถ้าเกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากหรือว่าต้องเข้าไปช่วยที่จะต้องมีการอพยพหรือว่ามีการเตรียมบุคลากรทางการแพทย์นะคะรวมถึงศูนย์พักพิงด้วยแต่ช่วงนี้ก็ยังมีการออกเดินทางท่องเที่ยวเพราะว่าเป็นช่วงกรีนซีซั่นแล้วก็เป็นช่วงวันแม่ด้วยนะคะสิงหาพาแม่เที่ยว12สิงหาคมที่จะพาคุณแม่เนี่ยไปหาไปฮิวใจไปทำให้ธรรมชาติได้โอบกอดนะคะต้อนรับวันแม่แห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็มอบของขวัญสุดพิเศษค่ะเปิดให้เข้าฟรีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศสิทธิพิเศษเฉพาะคนไทยเท่านั้นนะคะฟรีค่าบริการเข้าพื้นที่แล้วก็ฟรีค่ายานพาหนะวันหยุดนี้ก็วางแผนที่จะพาคุณแม่ไปครอบครัวไปท่องเที่ยวหรือว่าจะมีการจัดกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเกี่ยวกับวันแม่นะคะมีที่ทางห้างสรรพสินค้าก็เหมือนกันก็จะมีการจัดงานหรือว่ากิจกรรมต่างๆสถานที่นะคะหรือพาแม่ไปมูได้ไปมูไปไหว้พระนะคะก็จะมีการส่งเสริมให้ท่องเที่ยวสิงหาพาแม่เที่ยวให้สุขใจท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมก็จะทำให้ได้กระชับความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่มีเวลาพาคุณแม่ไปเที่ยวทำงานหนักแล้วก็อาจจะต้องมีเวลาได้คุยกับท่านนะคะได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันก็อยากฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะคะว่าสามารถที่จะพาคุณแม่ไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆได้ค่ะเป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะ

0: องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: องรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม่
1: ถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะอาจจะนึกถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งอยู่ระหว่างการรอกระทรวงการคลังเนี่ยพิจารณางบประมาณที่จะเล็งเปิดให้ใช้สิทธิ์ในช่วงกรีนซีซั่นค่ะซึ่งก็จะเป็นการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็มีการนำเสนอประเด็นหลักในที่ประชุมนะคะว่ามีนโยบายการช่วยเหลือแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านรูปแบบของการร่วมจ่ายก็คือco-payment ภายใต้ชื่อโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งจะมีกำหนดเงื่อนไขครอบคลุมทั้งค่าโรงแรมสนับสนุนภาคบริการด้านอื่นๆนอกเหนือจากร้านอาหารนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยก็จะใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์เป็นแพลตฟอร์มหลักในการดำเนินโครงการรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขทั้งหมดทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะร่วมหารือกันนะคะซึ่งขณะนี้เองเนี่ยกระทรวงการคลังกำลังพิจารณาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเงินกู้หรืองบกลางซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปเรื่องงบประมาณแล้วเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการเตรียมระบบหลังบ้านของแอปพลิเคชันเพื่อที่จะรองรับการใช้งานแล้วก็ระบบการลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมด้วยนะคะและสำหรับช่วงเวลาที่จะเริ่มโครงการที่เหมาะสมที่สุดนั้นก็คือทุกฝ่ายเห็นพ้องตรงกันว่าควรดำเนินการในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือกรีนซีซันแต่ถ้าหากว่าดำเนินการล่าช้าจนล่วงเลยเข้าสู่ช่วงฤดูการท่องเที่ยวหลักก็คือไฮซีซันเนี่ยจะต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการอีกครั้งถึงความเหมาะสมในการดำเนินโครงการโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้นะคะหรือว่าสัปดาห์หน้าซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ยังเสนอแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อที่จะนำรายได้เข้าสู่กองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยสำหรับการใช้พัฒนาแล้วก็ดูแลความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวนะคะรวมถึงสภาพแวดล้อมการดูแลเรื่องประกันภัยแล้วก็การสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นใหม่ตามเมืองน่าเที่ยวต่างๆซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะทำงานคู่ขนานกับคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจส

างสรรค์อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะก็ยังคงกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักเมืองรองกินของไทยใช้ของไทยแล้วก็ยังมีมาตรการอื่นๆที่ยังคอยช่วยเหลือนะคะลดค่าครองชีพของประชาชนกันด้วยค่ะ

ทิ้งท้ายกันด้วยการเชิญชวนไปออกกำลังกายนะคะชวนคุณแม่ชวนเพื่อนๆชวนญาติพี่น้องหรือว่าคนรู้จักนะคะไปเดินวิ่งการกุศลเรยินาชลีบัตเตอร์แบร์ฟันรัน2026ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งก็มอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกจัดโดยสมาคมนักเรียนเก่าเรยินาชลีวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะสมัครวิ่งแล้วก็มีพรีออเดอร์ด้วยนะคะมีการลงทะเบียนหรือว่าเข้าไปสมัครจนถึงวันที่15สิงหาคม2569นะคะแล้วก็สำหรับท่านที่แนบสลิปไม่ได้ในระบบเดิมเข้าไปในระบบของเข้าไปที่เพจนะคะของเรยินาเชลี X Butterbear Fun Run 2026ค่ะแล้วก็มีการจัดงานขึ้นในวันที่8พฤศจิกายน2569เวลา 17:00 นที่สวนสาธารณะอบจ.เชียงใหม่นะคะก็วิ่งระยะทาง3กิโลเมตรแล้วก็5กิโลเมตรค่ะปรักหมุดรอเตรียมไว้เลยนะคะวิ่งสร้างกุศลแล้วก็สุขภาพที่ดีน้องเนยไม่มาแต่ว่าร่วมส่งพลังใจแล้วก็เชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญด้วยกันนะคะพิเศษก็คือมีการเข้าไปดูของระลึกน่ารักน่ารักนะคะน่ารักแบบใจฟูให้พรีออเดอร์แล้วก็มาอบอุ่นหัวใจขณะที่มีสินค้าแบบว่าลิมิเต็ดคอลเลกชันเพิ่มหลายรายการเลยเข้าไปกดพรีออเดอร์กันได้นะคะแล้วก็ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้าค่ะสามารถที่จะไปร่วมวิ่งนะคะแล้วก็ไปเดินนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีเข้าไปที่เพจของเรยินาเชลี X Butterbear Fun Run 2026เข้าไปสแกน QR Code แล้วก็ไปดูเงื่อนไขกันได้ด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai.Join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time.We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
6: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เข้าถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068 อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

สวัสดีเจ้าตอนนักตอนฮับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันเป็นประจำเจ้าแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงเจ้าอยู่ด้วยกันจนถึง1ทุ่มต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็พบกับคุณผู้ฟังนะเจ้าต่างช่องTikTok DJ เก่งนะเจ้าตอนนี้เก่งก็ไลฟ์รายการอยู่ขอบคุณทุกกำลังใจที่ทักทายเข้ามากันผ่านต่างช่องทางไลฟ์กันด้วยนะเจ้าอยู่แห่งหนตำบลใดก็ทักทายบอกกล่าวกันได้นะเจ้าส่วนคุณผู้ฟังที่ติดตามทางวิทยุก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่เฮาบละบักขว้างกันนะเจ้าน้องเก่งนูอยู่กับรอบเวียงเจียงใหม่มาเมินเกินกว่า10ปี20ปีนะเจ้าจนมาถึงเวลานี้ก็ยังคงอยู่กับคุณผู้ฟังแล้วก็คงจะอยู่ด้วยกันไปจนกว่าจะหมดอายุราชการนะเจ้าเนาะช่วงเวลาของรายการรอบวิ่งจึงใหม่เจ้าแน่นอนกูแรงที่เราเริ่มต้นกันก็จะมีงานเพลงม่วนๆ1เพลงนะเจ้าพร้อมกับเรื่องราวของการนำเสนอเรื่องราวข่าวสารเพื่อคุณผู้ฟังได้รับทราบนะเจ้าซึ่งการติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเจ้าเป็นสิ่งสำคัญและก็เป็นเรื่องจำเป็นเป็นอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้นะเจ้าตอนค่ำวันนี้6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปเจ้าภาคเหนือนั้นยังคงมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะเจ้าเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเจ้าประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแห้งนะเจ้าขอฮื้อประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าสำหรับภาคเหนือตอนบนเจ้าคุณผู้ฟังภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮลำปางพะเยาแล้วก็น่านนะเจ้าหลายจังหวัดเนอะในส่วนของภาคเหนือตอนบนที่ยังคงต้องเสี่ยงกับเรื่องของฟ้าฝนกันอยู่ในช่วงเวลานี้แล้วก็ในชั่วโมงตะกี้ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังพื้นที่เมืองเจียงใหม่ที่สวทเจียงใหม่เนี่ยนะเจ้าก็ยังมีฝนตกลงมากันอยู่นะเจ้าฟ้านี่ก็บดมืดๆกันมาเหมือนกันนะเจ้าการรายงานการตรวจพบกลุ่มฝนในชั่วโมงนี้6โมงแรงวันนี้เจ้าคุณผู้ฟังมีฝนตกหลายพื้นที่ของภาคเหนือบอกว่าจะเป็นเจียงไฮเจียงใหม่แม่ฮ่องสอนพะเยาลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกนะเจ้าสำหรับจังหวัดเจียงใหม่นั้นฝนตกหลายพื้นที่นักเหลือเปิ้นหมดนะเจ้าบอกว่าจะเป็นตั้งฝางแม่อายเจียงดาวชัยปราการพร้าวกัลยาณิวัฒนาดอยสะเก็ดแม่แจ่มแม่วางแล้วก็แม่อ่อนนะเจ้าฝนตกหลายพื้นที่เจ้าคุณผู้ฟังบอกว่าจะเป็นพื้นที่ที่ตกต่อเนื่องกันมาตอนนี้ฝนอะเริ่มมีการดินอะนะเจ้าดินชุ่มน้ำนะเจ้าเพราะว่าฝนตกสะสมกันมาเนาะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เจ้าน้องเก่งก็ยังคงส่งความห่วงใยเฮ้อนะเจ้าสำหรับคุณผู้ฟังหลายที่หลายต่างที่ยังต้องเสี่ยงกับฟ้ากับฝนกับการเกาะติดสถานการณ์น้ำในแม่น้ำที่อยู่ใกล้บ้านเฮานะเจ้าแม่น้ำที่มันเกี่ยวข้องกับพื้นที่ของเฮาแล้วอาจจะส่งผลมาถึงตอนล่างของอำเภอเมืองก็ได้นะเจ้าหรือว่าบางท่านเนี่ยเป็นอยู่ทางตอนบนเนาะอยู่ทางตอนบนของอำเภอเมืองก็บอกว่าจะเป็นแม่อายเจียงดาวแม่แตงแม่ริมนะเจ้าที่มันจะมีผลกระทบต่อน้ำปิงเมืองเจียงใหม่เนี่ยนะเจ้าก็ส่งข่าวคราวเล่าสู่กันฟังได้นะเจ้าเนาะแล้วก็เฮาก็มักจะมีการเตือนภัยกันอย่างสม่ำเสมอนะเจ้าในช่วงเวลานี้ด้วยความห่วงใยเจ้าสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการรอบเวียงเจียงใหม่อยู่กับน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าตอนนี้น้องเก่งตะกี้เพลงแรกน้องเก่งเปิดเพลงกึ๊ดตึงฮานเนอร์นะเจ้าเป็นงานเพลงกับเมืองม่วนๆพอฟังเพลงกึ๊ดตึงฮานเนอร์แล้วเนี่ยน้องเก่งอยากเปิดแผ่นเพลงนึงที่มันมีความหมายที่สอดคล้องกันขอบคุณคุณผู้ฟังนะเจ้าที่
ขอเพลงของคุณต่ายอรไทยมาสายกับทะเลเดี๋ยวน้องเก่งเปิดให้ฟังนะเจ้าขอบคุณกุท่านกุคนที่ทักทายน้องเก่งมาทุกช่องทางเจ้า

งานจากน้องอ้อมมณีรัตรัตนังเจ้าผลงานเพลงที่มีชื่อว่าไกลนะเจ้าไกลตัวมาไกลใจเนาะคุณผู้ฟังขอบคุณคุณผู้ฟังที่แนะนำงานเพลงมาเดี๋ยวน้องเก่งเปิดเฮ้อนะเจ้าสำหรับงานเพลงที่จะสร้างความสุขให้กับคุณผู้ฟังกันได้ผ่านในชั่วโมงนี้นะเจ้าคุณฟังเจ้าเข้ามาติดตามเรื่องราวข่าวสารกันสักหน่อยนะเจ้าวันนี้เจียงใหม่เฮาได้จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์เจ้าขับเคลื่อนพลังจิตอาสาพัฒนาสังคมตามแนวธรรมแนวทางของธรรมนาวาวังนะเจ้าซึ่งวันนี้ในช่วงบ่ายโมงเจ้าตี้วัดยางกวงอำเภอเมืองเจียงใหม่นางอารีพันจันทร์เจ้าผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเจียงใหม่ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์นะเจ้าตามโครงการวัดศูนย์กลางจิตอาสาและธรรมะนะเจ้าเพื่อที่จะขับเคลื่อนพลังจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมด้วยแนวทางธรรมนาวาวังโดยมีพระครูปลัดธีนวัฒน์ญาณสิทธิวาทีนะเจ้าอาวาสวัดยางกวงเมตตาเฮือโอวาทธรรมพร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการภาคีเครือข่ายเยาวชนแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกันตวยนะเจ้าซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายแล้วก็ชุมชนเจ้าเพื่อที่จะได้ร่วมกันเนาะร่วมกันขับเคลื่อนพลังจิตอาสาแล้วก็ส่งเสริมนะเจ้าการทำความดีตามแนวทางธรรมนาวาวังโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาศาสนสถานปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดคือมีความร่มรื่นสะอาดสวยงามแล้วก็เป็นที่ประทับใจให้กับประชาชนซึ่งน้องเก่งเชื่อว่าหลายวัดวาอารามในหลายพื้นที่นอกคุณผู้ฟังหลายหมู่บ้านหลายอำเภอเนี่ยเปิ้นก็จะมีการพัฒนาวัดกันอย่างสม่ำเสมอบางทีก็จะเป็นตุเจ้าพระเนนที่เปิ้นจะทำกันเองแต่ว่าบางทีก็จะมีกลุ่มของพี่น้องเจ้าบ้านนะเจ้าที่จะมาช่วยกันทำความสะอาดวัดพัฒนาวัดนะเจ้ามีคนบอกน้องเก่งว่าการล้างห้องน้ำวัดเนี่ยจะเป็นกุศลที่ดีหนึ่งอย่างเลยนะคุณผู้ฟังเนาะเป็นการชะล้างสิ่งสกปรกอย่างเอียนะเจ้าเนาะการล้างห้องน้ำวัดน้องเก่งเคยได้ยินเปิ้นบอกมาเหมือนกันนะเจ้าอันนี้ก็จำเนาะแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยที่สวทเจียงใหม่เฮาก็จะมีกิจกรรมเหมือนกันนะคุณผู้ฟังกิจกรรมที่ไปทำการกวาดนะเจ้าทำความสะอาดทาสงทาสีวัดวาอารามนะเจ้าเนาะซึ่งวัดใกล้สวทเจียงใหม่ก็คือวัดหัวฝายแต่เป็นหลายๆปีที่ผ่านมาที่เราไปทำต่อเนื่องนะเจ้าแต่ว่าตอนหลังๆมากก็ด้วยไอ้อย่างต่างๆที่มันเปลี่ยนไปเนาะคุณผู้ฟังมันก็เลยอย่าคือเฮาดูห่างหายกันไปแล้วน้องเก่งเชื่อว่าสักวันนึงกิจกรรมเหล่านี้ก็คงจะปีคืนมาน้องเก่งเชื่อว่าหลายคนก็มีความมุ่งมั่นนะเจ้าปรารถนาที่อยากจะทำดีเพื่อสาธารณะนะเจ้าบอกว่าจะเป็นวัดวาอารามหมู่บ้านชุมชนอย่างเงี้ยนะเจ้าสถานที่ที่เป็นสิ่งดีๆของส่วนกลางนะเจ้าทุกคนก็มีความตั้งใจกันอย่างแน่นอนในช่วงนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังยังมีข่าวสารดีๆที่ประชาสัมพันธ์นั่นก็คือเชียงใหม่ GI Next 2026ยกระดับอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สินค้าคุณภาพที่คุณต้องลองนะเจ้าซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะไปพบกับสินค้า GI เนี่ยนะเจ้าสินค้า GI แล้วก็ผลิตภัณฑ์เด่นกว่า20บูธจากผู้ประกอบการเชียงใหม่นะเจ้าเปิ้นคัดสรรสินค้าคุณภาพลักษณะอัตลักษณ์โดดเด่นแล้วก็ของดีจากท้องถิ่นมาเลือกชอบกันอย่างจุใจนะเจ้าซึ่งงานนี้ก็จะมีของดีหลากหลายถึงอาหารผลไม้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสินค้าแปรรูปแล้วก็สินค้าสร้างสรรค์มากมายนะเจ้าชอบเพลินได้ของดีพร้อมกับสนับสนุนผู้ประกอบการแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่น14ถึง18สิงหาคมที่ชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะเจ้าเนาะก็เป็นสินค้า GI สินค้าที่เป็นอัตลักษณ์เด่นๆของเมืองเชียงใหม่เฮามีอย่างจะได้พ้องนะเจ้า
วเฮาก็ไปพอกันได้ในงานนี้วันนี้เล่าสู่กันฟังนะจ๊ะวันนี้มีการได้ออกไปทำงานต่างนอกสถานที่อยู่1จุดนะเจ้านั่นก็คือโจทย์ที่เฮาได้รับมาก็คือร้านค้าร้านอาหารที่เป็นเปิ้นฮ้องว่าเป็นขวัญใจประชาชนน่ะคุณผู้ฟังก็คือราคาถูกราคาย่อมเยาได้ปริมาณนักถูกใจแล้วก็มีคนไปใช้บริการนักอย่านะเจ้านั่งเป็นโจทย์ที่ต้องกึดกันหลายคนบอกว่าจะเป็นทีมข่าวสวทเจียงใหม่น้องเอพี่มนการคุณคมสันคำวงนะเจ้าน้องเก่งแล้วก็แฮมหลายท่านน้องปออย่างเงี้ยนะเจ้าก็ช่วยกันกึดว่าเอร้านที่มีคุณสมบัติจะยะนะเจ้ามีตังใดพ้องเนาะเออก็ได้ไอเดียของน้องปอได้ไอเดียของน้องปอว่าเนี่ยลองไปที่นี่ดูล้อแนะนำมาเปิ้นชื่อร้านข้าวควาย7ยอดนะเจ้าบ่ต้องบอกเลยว่าอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้ๆว่า7ยอดนะเจ้าชื่อร้านข้าวควาย7ยอดคุณผู้ฟังแต่ว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยเฮาก็หาข้อมูลกันก่อนเนาะว่าเอ๊ะหานี้มีอะหยังเด่นๆเปิ้นมีอาหารที่แบบราคาย่อมเยาแล้วก็ได้ปริมาณนักถูกอกถูกใจพี่น้องประชาชนคนทำงานนะเจ้าน้องๆ นักศึกษาน้องเก่งก็หันไปเนาะแล้วก็มีกลุ่มคนทำงานออฟฟิศทำงานหลายสิ่งหลายอย่างรวมถึงคนที่เปิ้นใจบริการต่างต่างการสั่งออนไลน์อย่างนะเจ้าโอ้คุณผู้ฟังเปิงกับจื้อหารแต่เนอะผัดกะเพราหรือว่าอาหารตามสั่งของเปิ้นเนี่ยอาหารจานเดียวเนี่ย40บาทคุณผู้ฟัง40บาทแต่แบบมาเป็นจานพูนๆนะเจ้าปริมาณติ้นนักขนาดแล้ววัตถุดิบที่เปิ้นใจในการทำอาหารแต่ละเมนูบ่ใจย่อยๆไปเรื่อยนะคุณผู้ฟังแต่ว่าโอ้โหก็กะเพราเนื้อกะเพราหมูกะเพราเนื้อถามเปิ้นเมนูที่เปิ้นได้รับการออเดอร์จากลูกค้าบ่อยๆจะมีอย่างผัดกะเพราผัดกะเพราหมูผัดกะเพราเนื้อผัดพริกแกงไอ้อย่างแฮมก็สุกี้อย่างแอนนาเจ้าเนาะโอ้ก็ถือว่ามันเด็ดมากคุณผู้ฟังเจิญจวนเลยเนอะไปใช้บริการดูไปลองดูนะเจ้าอยู่ใกล้ๆวัด7ยอดคุณผู้ฟังเนาะชื่อร้านข้าวควาย7ยอดนะเจ้าเนาะมันนักแต่นะเจ้าใครที่กินข้าวลำกินข้าวเก่งกินข้าวได้ในปริมาณนักๆเนี่ยคุ้มสุดนะเจ้าเนาะคุ้มกับแรงงานที่พลังงานที่เสียไปในแต่ละวันเลยไปพอกันนะเจ้าเปิ่นๆแต่11โมงจนถึง4ทุ่มนะเจ้า11โมงถึง4ทุ่มลองไปดูเจ้าเนาะไปแล้วก็บอกว่าได้หันน้องเก่งนะเจ้าสวทเจียงใหม่โปรโมทหรือว่าอู้ถึงก็เลยลองมาดูนะเจ้าเล่าสู่เปิ้นฟังแห่น้อยนะเจ้าวันนี้น้องเก่งก็ต้องขอบคุณเจ้าของร้านตัวที่เปิ้นให้โอกาสเข้าไปถ่ายทำนะเจ้าโอ้แต่เก่งน้องเก่งอู้ถึงเรื่องของการพัฒนาวัดนะเจ้าเนาะพัฒนาวัดในโครงการที่เปิ้นได้ขับเคลื่อนพลังจิตอาสาพัฒนาสังคมตามแนวทางธรรมนาวาวังนะเจ้าในการที่ทำความสะอาดตังวัดยางกวงกันไปแล้วขอบคุณข้อมูลเจ้าหวานพูกวัดสันมะเกียงตำบลสำราญราษฎร์อำเภอดอยสะเก็ดเปิ้นก็จะทำตัวเช่นกันเพราะฉะนั้นภายกายไปตั้งนั้นนะเจ้าเอาน้ำไปเลี้ยงเอาขนมไปเลี้ยงเอาน้ำไปเลี้ยงน้องเนรน้องเนรนักเนอะเจ้าวัดนี้มีเป็น30ปุ้นเนอะเจ้าปะเอาไปสมทบกันเจ้าเอาไปเลี้ยงน้องๆจะได้มีกำลังใจเนอะเจ้าน้องเนรเนอะเจ้าเปิ้นอย่างที่เปิ้นว่าตู้เจ้าพระเนรเนอะเจ้าพี่น้องเจ้าบ้านที่เปิ้นช่วยกันเนาะอ้าวเต็มที่เนอะเจ้าช่วยกันเนาะคุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งยังมีงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำถามไทยกันไว้ใน

สายกับทะเลนะเจ้างานจากคุณต่ายอรทัยคุณผู้ฟังเจ้ายังมีแห่มหนึ่งข่าวสารที่อยากจะนำมาประชาสัมพันธ์บอกต่อเพราะว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่หลายท่านหลายคนนี่ส่งพัสดุเนาะส่งผลไม้ผลไม้บ้านเฮาเนี่ยก็มีหลายสิ่งหลายอย่างคุณผู้ฟังบอกว่าจะเป็นลำไยอะโวคาโดที่หั่นช่วงนี้นะมีอย่างแห่มนะเจ้าตีปีน้องหลายท่านหลายคนเปิ้นก็จัดส่งต่างไปสนีเพื่อที่จะส่งฮื้อเปื่อนส่งฮื้อญาตินะเจ้าซึ่งตอนนี้เกษตรกรเจียงใหม่เจ้าบอกว่าฮับกล่องฟรีกับไปรษณีย์ไทยนะเจ้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเจียงใหม่สนับสนุนเกษตรกรเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลไม้ผ่านตลาดออนไลน์นะเจ้าด้วยกล่องบรรจุผลไม้ขนาดไม่เกิน10กิโลกรัมนะเจ้าพร้อมกับส่งฟรีกับไปรษณีย์ไทยทุกสาขาสิทธิประโยชน์ก็คือเกษตรกรทั่วไปฮับกล่องได้ครั้งละไม่เกิน30ใบเนาะไปกันช่วยลดต้นทุนสำหรับพี่น้องเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่สหกรณ์กลุ่มสถาบันเกษตรกร

ับได้ครั้งละไม่เกิน100ใบรับกล่องทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี10โมงเช้าถึง11โมงเกิงตี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ชั้น2สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าซึ่งพี่น้องเกษตรกรที่สนใจนะเจ้าสามารถที่จะนำเอกสารไปใช้ไปเสนอนะเจ้าก็คือพี่น้องเกษตรกรก็นำเล่มเขียวเกษตรกรมาแสดงส่วนกลุ่มวิสาหกิจนะเจ้าก็นำใบจดทะเบียนกลุ่มสถาบันเกษตรกรมาแสดงนะเจ้าติดต่อขอฮับกล่องได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่ากล่องจะหมดนะเจ้าหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมที่0531126569นะเจ้าก็เป็นการช่วยเนาะช่วยพี่น้องเกษตรกรเจ้าส่วนที่เปิ้นปลูกตวยแล้วก็ได้มีการส่งเนาะส่งลูกคงลูกค้าคุณผู้ฟังซึ่งก็จะเป็นการลดต้นทุนอย่างน้อยก็บ่ต้องจ่ายก้ากล่องละนะเจ้าก็ตั้งพาณิชย์จังหวัดเปิ้นก็สนับสนุนมานะเจ้าสำหรับกล่องฟรีที่คุณผู้ฟังก็สามารถนำเอกสารตามที่เปิ้ลกำหนดไปแสดงได้เจ้าเอาละคุณผู้ฟังเจ้ามีแฮมนึ่งงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมาตะกี้นะเจ้าบอกว่าอยากฟังเพลงรักเธอไม่มีวันหยุดแฮมนึ่งงานเพลงที่มีความหมายดีๆเนาะคุณผู้ฟังแต่ว่าตอนเนี้ยน้องเก่งเลือกเวอร์ชั่นของคุณหญิงทิติการที่ห้องไว้สำหรับงานเพลงนี้รักเธอไม่มีวันหยุดเจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA ขอสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงต่างระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

นิรันดร นะเจ้างานจากคุณต่ายอรทัยเนาะเป็นงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมาน้องเก่งยินดีเจ้าที่จะได้เปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันตามที่อยากจะฟังนะเจ้าแนะนำถามไทยกันมาเนาะผ่านทางช่องทางไลฟ์ของน้องเก่งนะเจ้าช่องทาง TikTok DJ เก่งขอบพระคุณทุกท่านก็คนที่ติดตามนะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังที่ได้แนะนำเพลงมานะเจ้าเนาะก็ต้องขอบพระคุณนักๆเลยนะเจ้ากันที่ได้แนะนำเพลงได้ฟังเพลงม่วนๆอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ด้วยความยินดีนะเจ้ามาวันนี้เวลาเวยขนาดคุณผู้ฟังเจ้ามาถึงช่วงท้ายๆของรายการแล้วต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนเลยที่อยู่ด้วยกันฟังเพลงด้วยกันฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆด้วยกันเจ้าคุณผู้ฟังสามารถที่จะปะกันได้เป็นประจำแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงน้องเก่งมาอยู่กับคุณผู้ฟังกันที่นี่นะเจ้ากู้วันเลยทำปฏิภาระกิจอย่างต่างๆนานาเฮามาปะกันที่นี่เหมือนเดิมตึงวันนะเจ้าในช่วงนี้น้องเก่งลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะเจ้ากรรมเดียวจะส่งท้ายกันกับงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมาขอเพลงเฝ้ารักเฝ้ารอจะตันก่อเดี๋ยวเนอร์ขอเวลาเซาะกรรมพอดีเวลากระชั้นชิดมากเฝ้ารักเฝ้ารอของใครอะเฝ้ารักเฝ้ารอเวอร์ชั่นของใครอะเจ้ามีหลายคนเนาะตีเปิ้ลของเพลงนี้คุณรุ่งสุริยากะแม่นก่ออันนี้ก็มาให้แน่ใจเหมือนกันนะเจ้าเพลงเฝ้ารักเฝ้ารอเอาเป็นว่าถ้าตันกันเดี๋ยวน้องเก่งเปิดฮือกันแล้วกันนะเจ้าแต่ถ้าประตันเดี๋ยววันพรุ่งนี้แปะไว้ก่อนน้ำผู้ของปิ๊กมาปะกันวันนี้ส่งท้ายกันแล้วเจ้ากับงานเพลงที่เตรียมไว้เราปะกันใหม่วันพรุ่งนะเจ้าสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดการจัดระเบียบการครอบครองและพกพาอาวุธปืนเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจัดตั้งคณะทำงาน4ด้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมยูเครนส่งโดรนโจมตีเป้าหมายในสาธารณรัฐตาตาสถานทางตอนกลางของรัสเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดการจัดระเบียบการครอบครองและพกพาอาวุธปืนเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเชิญพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เข้าหารือณกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับมอบนโยบายและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันโดยได้หารือถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั่วประเทศรวมถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตในการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นหากกฎหมายปัจจุบันยังมีข้อจำกัดรวมทั้งกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนพร้อมย้ำว่าบุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายและให้เตรียมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมและตรวจสอบการพกพาอาวุธปืนในพื้นที่ต่างๆขณะเดียวกันนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและอาจพิจารณาจัดทำเป็นกฎหมายฉบับใหม่ตามความเหมาะสม
3: ก็ต้องเรียนย้ำอีกครั้งไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานที่สาธารณะใครพกพาไปเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีจะมาบอกว่าป้องกันตัวยังไงไม่ได้ทั้งนั้นใบอนุญาตพกปืนเนี่ยใบสุดท้ายเนี่ยออกไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วใบพกเหล่านี้มีอายุเพียง1ปีนี่ปี69แล้วมันไม่มีใครสามารถพกปืนได้ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
2: สำหรับกรณีการทุจริตการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนและเร่งตรวจสอบขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยรัฐบาลจะบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงและปปท.เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรมทวีสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี้และให้กรมสุขภาพจิตเข้ามาร่วมแก้ปัญหาด้านสุขภาพจิตให้กับนักเรียน
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติโดยจะเห็นได้ว่าได้มีการปฏิบัติในโรงเรียนต่างๆแล้วและเตรียมหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษาเรื่องของจิตวิทยาเพราะไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียวแต่ต้องยกระดับให้เป็นวาระระดับชาติเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าครูสร้างแรงกดดันให้นักเรียนจนนำมาซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวนายยศนันท์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในองค์รวมทั้งกรมสุขภาพจิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และได้พูดคุยกับราชวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปในแถวทางเดียวกันและได้มีการยกระดับให้มีการวางแผนอย่างจริงจังเพราะเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทั้งในส่วนของบุคลากรและนักเรียนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ส่วนการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้ครูขอย้ายหรือเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวพร้อมส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ครูกับนักเรียนให้มากขึ้นเพื่อสังเกตพฤติกรรมความเสี่ยงของเด็กได้ตั้งแต่ต้นทาง
5: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีว่ากระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้ครูที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอย้ายหรือปรับเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราวส่วนการจัดหาครูทดแทนครูที่เสียชีวิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการได้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนไปอย่างใดสำหรับการเยียวยาด้านจิตใจขณะนี้กรมสุขภาพจิตนักจิตวิทยาจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีมสุขภาพจิตของกระทรวงศึกษาธิการได้ระดมกำลังลงพื้นที่เพื่อดูแลครูนักเรียนผู้ปกครองและผู้ได้รับผลกระทบโดยจะเข้าประเมินและฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างต่อเนื่อง
6: เพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจนะครับเราก็เปิดโอกาสให้ครูเนี่ยเปลี่ยนโรงเรียนเพื่อที่จะให้สภาพจิตใจในปกติก็ให้โอกาสได้สวทก็หาครูมาทดแทนได้อยู่แล้วไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างไรเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนอยู่แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากที่เป็นปัญหานะครับ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาไม่ควรหยุดอยู่เพียงการตรวจค้นหรือการควบคุมสิ่งของต้องห้ามเท่านั้นแต่ในระยะยาวจำเป็นต้องสร้างความผูกพันและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนให้มากขึ้นเพื่อให้โรงเรียนมีระบบดูแลที่สามารถสังเกตความเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงของเด็กได้ตั้งแต่ต้นทางเราจะมีการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนอาทิระบบพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่และกิจกรรมสร้างความห่วงใยและความผูกพันในโรงเรียนเพื่อให้ครูนักเรียนและเพื่อนนักเรียนสามารถดูแลซึ่งกันและกันได้ไม่ใช่เพียงการดูแลด้านการเรียนการสอนเท่านั้นจิรวรรณช่วยเช้ารายงาน
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้แล้วพร้อมนำตัวไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศ
7: เมื่อช่วงใกล้เที่ยงที่ผ่านมาเกิดเหตุปืนกันภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุและเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีพบผู้บาดเจ็บคือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอาการสาหัสจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อให้การรักษาล่าสุดเสียชีวิตแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ก่อเหตุพร้อมนำตัวมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรด้านนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรเพื่อพูดคุยกับผู้ก่อเหตุพร้อมเปิดเผยว่าเบื้องต้นนายฉลองรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยอ้างแรงจูงใจในการก่อเหตุเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวขณะที่ผู้ก่อเหตุกล่าวกับสื่อมวลชนว่าพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐได้ยืมเงินจำนวน11ล้านบาทเพื่อใช้ลงสมัครหาเสียงทางการเมืองเมื่อปีพ.ศ. 2551รวมทั้งที่ผ่านมาเคยช่วยเหลือทั้งในฐานะเพื่อนและคนรู้จักหลายครั้งโดยไม่เคยเรียกร้องสิ่งตอบแทนจนกระทั่งประสบปัญหาด้านสุขภาพต้องใช้เงินค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากซึ่งติดต่อคู่กรณีเพื่อขอให้คืนเงินที่ยืมไปแต่เมื่อพยายามพูดคุยกลับเกิดการโต้เถียงและคู่กรณีไม่ยอมเจรจาและในจังหวะนั้นคนขับรถของนายกอบจชักปืนออกมาซึ่งตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงป้องกันตัวโดยไม่ได้มีเจตนายิงให้ถึงแก่ชีวิตและเข้ามอบตัวทั้งนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนและตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งระบุว่ารายละเอียดเชิงลึกขอให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้ก่อเหตุอย่างละเอียดปริญญาวิเศษสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดนนทบุรี
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งลดต้นทุนการเงินประชาชนฐานรากป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการลดต้นทุนทางการเงินให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นประชาชนฐานรากของประเทศซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือสทบ.โดยให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งพิจารณาโครงการและความต้องการกู้เงินของประชาชนในพื้นที่เป็นรายกรณี เมื่อกองทุนเห็นชอบเงินกู้แล้วรัฐบาลจะนำงบประมาณ 4,500 ล้านบาทมาสมทบภาระดอกเบี้ยในลักษณะคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ประชาชนซึ่งการลดภาระดอกเบี้ยจะช่วยให้ประชาชนมีต้นทุนในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจลดลงส่งผลให้มีโอกาสสร้างกำไรและเพิ่มรายได้มากขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบซึ่งมีต้นทุนทางการเงินสูงและมีเงื่อนไขที่อาจสร้างความเสี่ยงต่อฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนหากประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจนอกจากนี้สธบ.ยังอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณารูปแบบการรับประกันความเสี่ยงหรือประกันหนี้ในระดับหนึ่งซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบสินเชื่อของกองทุนหมู่บ้านและเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของประชาชนในระดับฐานราก
3: เราก็จะใช้หลักในการที่จะให้กองทุนหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้พิจารณาสินเชื่อหรือเงินกู้ที่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านต้องการจะมาขอกู้แล้วเราก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปรัฐบาลก็อนุมัติงบอยู่ประมาณ 4,500 ล้านบาทเพื่อนำไปสมทบเป็นดอกเบี้ยคนละครึ่งก็ทำให้ต้นทุนของพี่น้องประชาชนที่จะไปทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆในขนาดของเขาเนี่ยลดลงมาทำให้สร้างผลกำไรได้เพิ่มมากขึ้น
1: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าหัวใจสำคัญของมาตรการคือการลดภาระดอกเบี้ยโดยให้ประชาชนรับภาระเพียงครึ่งหนึ่งขณะที่รัฐบาลช่วยสมทบอีกครึ่งหนึ่งเมื่อกองทุนหมู่บ้านเห็นชอบโครงการเงินกู้ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและการประกอบอาชีพของประชาชนลดลงและช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนฐานรากคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจัดตั้งคณะทำงาน4ด้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรม
8: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1ทับ2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่ารัฐบาลเตรียมเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจในส่วนของการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมมีมติจัดตั้งคณะทำงาน4คณะเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้ครอบคลุมและไม่ซ้ำซ้อนได้แก่คณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้มาเยือนที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและปลดล็อกข้อจำกัดคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเน้นผลักดันเกษตรมูลค่าสูงและเชื่อมโยงช่องทางจำหน่ายคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME เพื่อยกระดับขีดความสามารถของรายย่อยที่เป็นฟันเฟืองหลักของประเทศและคณะทำงานด้านการค้าต่างประเทศมุ่งสร้างสมดุลนำเข้าส่งออกและขยายตลาดใหม่เพื่อรับมือความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้การทำงานจะถูกกำหนดกรอบเวลาชัดเจนโดยเน้นสร้างผลลัพธ์ระยะสั้นหรือควิกวินภายใน 6-12 เดือนแรกด้วยการเร่งแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการโดยไม่ต้องรองบประมาณควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว 2-4 ปีหรือบิ๊กวิน
9: เราจะมีการทำมาตรการใหม่ที่จะตอบโจทย์ความท้าทายภายในระยะเวลา 6-12 เดือนอะไรเราก็จะเอาเรื่องนี้กลับไปเสนอให้คณะทำงานซึ่งคณะทำงานนั้นเนี่ยมีส่วนประกอบของกระทรวงต่างๆหน่วยงานต่างๆของภาครัฐอยู่ในนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่เดินทุกวันเขาก็เดินไปแต่สิ่งที่เราทำคือสิ่งที่เราจะมาตอบโจทย์ในการทำให้มีการขยับปรับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นระยะยาวก็จะเป็นการทำงานคู่ขนานกันไปค่ะ
8: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวอีกว่าคณะทำงานทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิจะมีการนัดหมายพบปะหารือกันอย่างใกล้ชิดโดยคาดว่าจะมีการประชุมร่วมกันแทบทุกสัปดาห์เพื่อติดตามความคืบหน้าและจัดทำรายละเอียดมาตรการต่างๆก่อนจะนำกลับมาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการชุดนี้ตามลำดับเวลาที่ได้กำหนดไว้และจะนำเสนอเข้าที่ประชุมกรอชุดใหญ่ต่อไปโดยรัฐบาลจะทยอยแถลงความคืบหน้าของมาตรการระยะสั้นให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับทราบอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยวันพรุ่งนี้เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาบังคับใช้ระบบ MFA และมาตรการรีเซ็ตรหัสผ่านรายเดือนในหน่วยงานรัฐเพื่อยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์
5: นายพลาดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เปิดเผยถึงแนวทางการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ภายหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานและภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชนโดยระบุว่าได้มอบนโยบายให้สกมช.บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE อย่างใกล้ชิดเพื่อหวังมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลโดยมาตรการเร่งด่วนที่จะดำเนินการทันทีคือการนำเรื่องการพิสูจน์ตัวตนหลายชั้นหรือ Multi Factor Authentication หรือ MFA เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นอกจากนี้ยังมีมาตรการด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลโดยจะให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินการล้างรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดและอาจกำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันความเสี่ยงพร้อมย้ำเตือนไปยังหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งที่ถือครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนว่าจะต้องตระหนักถึงความสำคัญและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลให้มากขึ้นโดยมาตรการที่ทางสกมช.และกระทรวงดีอีกำหนดออกไปนั้นไม่ใช่เพียงการขอความร่วมมือแต่ถือเป็นข้อสั่งการที่ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องข้อมูลของประชาชนสำหรับกลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้ที่ตั้งใจนำข้อมูลของประชาชนไปใช้ในการทุจริตหรือซื้อขายนั้นขณะนี้ภาครัฐทั้งตำรวจไซเบอร์และสกมช.กำลังเข้มงวดและจับตามองเป็นพิเศษซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นคำเตือนครั้งใหญ่ให้ทุกหน่วยงานเกิดความกระตือรือร้นในการป้องกันหากพบการกระทำผิดจะมีการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดแน่นอนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงแรงงานส่วนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานประกอบการในเขตห้วยขวางเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวพบสถานประกอบการทำผิด4แห่งแรงงานต่างด้าว16คน
10: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายสุรชาติเทียนทองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายเสกสิทธิ์สวรรยาธิปัตย์รองอธิบดีกรมการจัดหางานในฐานะหัวหน้าศูนย์ป้องกันปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับกรมการปกครองกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการในเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายผลการตรวจสอบพบการกระทำผิดของนายจ้างสถานประกอบการ4รายและแรงงานต่างด้าว16คนนอกจากนี้ยังพบโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาต3แห่งเจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลตรวจสอบความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวต่อไปโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่นายจ้างที่ฝ่าฝืนมีโทษปรับตามจำนวนแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดและหากทำผิดซ้ำจะมีโทษหนักขึ้นรวมถึงอาจถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการแก้ปัญหาจราจรคอขวดบนถนนสุขุมวิทพร้อมผลักดันก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรีและสะพานเชื่อมเกาะช้างยกระดับการขนส่งเดินทางและการขนส่งสู่ภาคตะวันออก
11: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมตรวจราชการและติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งณศาลากลางจังหวัดจันทบุรีร่วมกับผู้บริหารกระทรวงคมนาคมผู้ราชการจังหวัดและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดเพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการเดินทางและการขนส่งสินค้าในภาคตะวันออกอย่างเป็นระบบพร้อมเปิดเผยว่าจันทบุรีและตราดเป็นหัวใจสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งด้านการเกษตรผลไม้การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนการพัฒนาคมนาคมจึงต้องมองเป็นโครงข่ายเพื่อความยั่งยืนโดยมีโครงการสำคัญที่ต้องเร่งผลักดันการแก้ไขจราจรคอขวดบนถนนสุขุมวิททางหลวงหมายเลข3กรมทางหลวงจึงเตรียมการปรับปรุงจุดตัดสำคัญเช่นแยกเกาะรงและแยกศักชัยที่ได้รับงบประมาณแล้วรวมถึงเร่งตัดแยกแสลงและแยกปากแซงเข้าสู่งบประมาณปี2571พร้อมสำรวจออกแบบจุดตัดสำคัญอีก6แห่งเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรรวมทั้งระบบและลดระยะเวลาเดินทางท่องเที่ยวชายฝั่งเร่งศึกษาความเหมาะสมโครงการสะพานข้ามปากแม่น้ำจันทบุรีเชื่อมถนนเฉลิมบูรพาชลทิศอำเภอแหลมสิงห์ซึ่งจะช่วยล่นระยะทางจากตัวเมืองไปยังชายหาดจาก40กิโลเมตรเหลือเพียง11กิโลเมตรเท่านั้น โดยหลังจากการประชุมคณะได้ลงพื้นที่จริงบริเวณโครงการสะพานเชื่อมท่าถแลบบางกระชัยและจุดตัดทางหลวงหมายเลข3ช่วงแยกแสลงซึ่งเตรียมเสนอขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างทางแยกต่างระดับในปี2571นพศรแก้วคำรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลยกระดับสำนักงานที่ดินเปิดบริการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ462สำนักงานพร้อมยกระดับสำนักงานที่ดินกทม.และสาขารวม17แห่งเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบประชาชนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมณสำนักงานที่ดินที่สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินซึ่งที่ดินตั้งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมที่ดินกำหนดช่วยลดภาระการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการสำหรับประชาชนที่สนใจใช้บริการสามารถยื่นคำขอผ่านแอปพลิเคชัน eQLand Plus ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android โดยเลือกเมนูจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั้งนี้ต้องเป็นการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมที่ไม่มีการประกาศหรือรังวัดมีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center โทร02-141-5555สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสาธารณรัฐตาตาร์สถานทางตอนกลางของรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ของสาธารณรัฐตาตาร์สถานซึ่งรวมถึงเมืองเนสนิกัมในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ40รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้โรงกลั่นน้ำมันและอาคารบ้านเรือนบางส่วนได้รับความเสียหายขณะที่นายรัสตามมินนีคานอฟผู้นำสาธารณรัฐตาตาร์สถานประกาศให้มีการไว้อาลัยแก่ประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์โดรนของยูเครนโจมตีเป้าหมายในดินแดนสาธารณรัฐตาตาร์สถานซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรด้านพลังงานและมีโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่หลายแห่งอย่างไรก็ตามทางการยูเครนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ที่ยืนยันว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินเริ่มอ่อนกำลังลงแล้วในวันนี้หลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม NMC คาดการว่าหลายพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนกลางของจีนจะยังคงเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้ขณะที่ทางการจีนเปิดเผยว่าอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุใต้ฝุ่นลูกที่13ของปีนี้ส่งผลให้สนามบินหลัก2แห่งในนครเซี่ยงไฮ้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า900เที่ยวบินและยังทำให้บริการขนส่งสาธารณะในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงรถไฟต้องหยุดให้บริการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:39 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 94 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04
16: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปแผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
17: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
16: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
17: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
18: เรารักประเทศไทย
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันพระหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศและเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงใช้ความรู้ด้านกฎหมายและการต่างประเทศตลอดถึงประสบการณ์ที่ทรงสั่งสมปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระด้วยพระปณิธานอันที่จะกระจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยพระยุคลบาทของพระบุพการีทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดโครงการซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบสนับสนุนให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลรักษาวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมด้วยทรงเล็งเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งของคนกับสัตว์ป่าที่รุนแรงขึ้นทุกขณะจึงทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันกับช้างแก้ปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่ทำกินฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของช้างสร้างความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของช้างสร้างระบบการเฝ้าระวังป้องกันและเตือนภัยจากการทรงงานด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยามาเป็นเวลานานจึงทรงตระหนักถึงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์ทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องขังให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนเสริมสร้างสุขภาพกายใจและทัศนคติที่ดีและพัฒนาวิชาชีพเพื่อคืนพลเมืองคุณภาพสู่สังคมและยังมีอีกหลายโครงการส่วนพระองค์ที่ช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้ผู้คนจำนวนมากอาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลประกอบกับการทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องอย่างให้พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงสอดคล้องกับการเตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติของสถานีโทรมาศในพื้นที่ป่าต้นน้ำทั่วประเทศหลากหลายพระกรณียกิจสะท้อนน้ำพระทัยที่การุณต่อมนุษยชาติและสรรพชีวิตการทรงงานทุกครั้งทรงทำโดยเต็มพระทัยเต็มพระกำลังและเต็มพระสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นการทรงงานสืบสานงานตามพระอิสริยฐานันดรหรืองานเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตามหลักมนุษยธรรมผู้คนจำนวนมากได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและได้ก้าวเดินสู่วิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืน
1: เ ูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็น

อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยากิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกันเพื่อเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา

หนึ่งความปลื้มปิติของประสบกรณิกรชาวไทยหลังมีภาพข่าวรบพิเศษสหรัฐถวายดาบสปาร์ตันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์อีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางทหาร23พฤศจิกายน2565ในเพจของพลโทจนทานพีบราก้าผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์ทางนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงและชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564เพจ Facebook เรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดิ่งพระสุธาเฟิร์สจัมป์ฝึกกระโดดร่มขั้นสูงกับหน่วยรบพิเศษปวงชนชาวไทยจำนวนมากเฝ้าติดตามพระอัจฉริยภาพด้วยความชื่นชมพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้ร่วมทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ณหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟรีฟอลคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่เคยทรงฝึกกระโดดร่มแบบสแตติกไลน์มาแล้วโดยการฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอลนี้จะมีทั้งการฝึกแบบเฮโฮและเฮโลก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เรียนสรีรวิทยาการบินและเข้าห้องปรับความดันณกองทัพอากาศก่อนไปกระโดดร่มและฝึกโดดร่มขั้นสูงในครั้งนี้

ด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริขึ้นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ Royal Paragon Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBG ขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG จนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬาแต่ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทั้งนี้บทบาทหลักของสโมสรกีฬา BBG คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

วยความข้อพระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทางนี้นาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงทรงให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาด้วยนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขได้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการให้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิธีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำดูแลให้อาหารด้วยจิตเมตตาและอนุญาตให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้จนสิ้นอายุไขเพราะสุนัขและแมวจรจัดที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นปัญหาในสังคมอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่เกิดขึ้นและเป็นผลจากการขาดความรับผิดชอบของมนุษย์อีกทั้งยังรณรงค์ต่อต้านการทารุณสัตว์อีกด้วย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมแต่ยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้น
จากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมนายกรัฐมนตรีเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยที่อิมแพคเมืองทองธานีการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ตะกร้อชายทีมชาติไทยทั้ง3ทีมชนะอิรักผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสิริเพ็ญราชเจริญร้านสิริเพ็ญเบเกอรี่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริมพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะชิงโล่รางวัลพระราชทานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมรอบการกุศลจากการจัดงานประกวดโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้นักเรียนที่ชนะการประกวดรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีกับพระครูประภากรโสพลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดหัวกุญแจตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วรวมเข้าเฝ้าด้วยนางรุ่งนภาเทพพนมประธานกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรรอบการกุศลพิเศษโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูพินิจวรกิจพิมลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรารวมเข้าเฝ้าด้วยนายเสกสรรวัจนะพงพันธ์นายกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีนำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่ 1-7 เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานรอบการกุศลพิเศษในงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วครั้งที่55โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยและพระณัฐพงศ์จารุธรรมโมวิทยากรค่ายพุทธบุตรสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญตำบลสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรารวมเข้าเฝ้าด้วยพระครูปลัดจิรายุทธจิรวัฒโนวัดป่าคายวนารามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกอาจารย์สอนศีลธรรมประจำหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเฝ้าถวายพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก9นิ้วและนำนายปนดเสนีวงศ์ณอยุธยานายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระมหาธีราจารย์และคณะศิษยานุศิษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลในโอกาสนี้พระภิกขเนสสันติกโรร่วมเข้าเฝ้าด้วย นายสุรวัชชมภูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569และเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้พิการทางการได้ยินในโครงการมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนเฉลิมพระเกียรติ70 พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพลโทกิตติยุทธกิตติยุทธโยธินนายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยสินนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายวินวิริยะประภัยกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทและผู้ร่วมจัดการกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคนเหล็กมินิมาราธอนประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริและโครงการทุนการศึกษาพระราชทานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์นายอภิศักดิ์เทพพดุงพรนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งมินิมาราธอนและฮาฟมาราธอนชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางสาวสุพรรณีศิลากุลและนางสาวเรนูพันชาตรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569เวลา 13:53 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดประจำปี2569ณคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 13:52 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนหทัยทิพย์นำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี2569เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทย 8-16 สิงหาคมนี้ณ Impact เมืองทองธานี
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยมีคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้แทนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 1,000 คนนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร และอนุรักษ์สืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทยซึ่งรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผสานกับทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับสินค้าโอท็อปให้มีคุณภาพมาตรฐานและขยายโอกาสสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศนำไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
3: งานในวันนี้เป็นเวทีแห่งการสืบสานพระราชปณิธานและการเผยแพร่คุณค่าแห่งภูมิปัญญาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยผ่านผลิตภัณฑ์ศิลปอาชีพและสินค้าโอท็อปที่เกิดจากความวิริยะอุตสาหะความประณีตและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย
2: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่างานดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2555โดยปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 3,000 รายจัดแสดงผลิตภัณฑ์มากกว่า 150,000 รายการรวมถึงโซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผ้าไทยใส่ให้สนุกและโอท็อปชวนชิมซึ่งเพียง2วันแรกของการจัดงานสามารถสร้างยอดจำหน่ายรวมได้แล้วกว่า146ล้านบาทร่วมชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16สิงหาคม2569เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดงาน Thailand Local SDG Plus Expo 2026วันที่21-23 สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รวมสินค้ารักโลกจาก76จังหวัดคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาท
4: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าจัดงาน Thailand Local SDG Plus Expo 2026ต่อเนื่องเป็นปีที่4เพื่อยกระดับผู้ประกอบการชุมชนและ SME ทั่วประเทศเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้สินค้าไทยที่มีแนวคิดด้านความยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ของสหประชาชาติโดยงานในปีนี้รวบรวมสินค้ารักโลกจากผู้ประกอบการ76จังหวัดกว่า200บูธมากกว่า 1,000 รายการครอบคลุม6กลุ่มได้แก่อาหารและเครื่องดื่มแฟชั่นเครื่องหนังและเครื่องประดับผ้าและเครื่องแต่งกายเครื่องใช้และของตกแต่งบ้านรวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามโดยนำวัสดุเหลือใช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าสะท้อนศักยภาพผู้ประกอบการไทยในการปรับตัวรับกระแสการบริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนพร้อมจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงผู้ประกอบการท้องถิ่นกับห้างสรรพสินค้าโรงแรมและคู่ค้าต่างประเทศโดยตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทนอกจากนี้ภายในงานยังมีเวทีเสวนาและเวิร์กช็อปถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านธุรกิจและความยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่โดยงาน Thailand Local SDG Plus Expo 2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่21-23 สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 20:00 นณฮอล์7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปริมประโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ12จากช่วงวันหยุดในหลายประเทศรวมถึงการเปิดเส้นทางบินในหลายเส้นทาง
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยผลการประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวเบื้องต้นพบว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมการท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างชัดเจนกลุ่มตลาดระยะใกล้มีการขยายตัวอย่างโดดเด่นมีนักท่องเที่ยวจำนวน 421,215 คนเพิ่มขึ้น 116.11 จากสัปดาห์ก่อนโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการปิดภาคเรียนฤดูร้อนในจีนและการเดินทางต่อเนื่องในช่วงวันหยุดของหลายตลาดเช่นญี่ปุ่นและอินเดียขณะที่กลุ่มตลาดระยะไกลมีจำนวนนักท่องเที่ยว 215,554 คนเพิ่มขึ้น 105.39 จากสัปดาห์ก่อนโดยตลาดยุโรปยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดเส้นทางบินทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา 636,769 คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 69,457 คนหรือร้อยละ 12.24 คิดเป็นนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 9,967 คนต่อวันสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จีนมาเลเซียอินเดียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สำหรับสัปดาห์ถัดไปคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงเนื่องจากนักท่องเที่ยวหลายตลาดพักตัวจากการเดินทางท่องเที่ยวเสร็จสิ้นในช่วงสัปดาห์นี้ปฏิพลสารพลมารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเร่งผลักดันการจัดตั้งสภาคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยเพื่อเป็นหน่วยงานกลางยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเท่าเทียมและเป็นระบบ
6: นายสาวสบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติขับเคลื่อนพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช2568พร้อมกล่าวมอบนโยบายและทิศทางการทำงานแก่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนหรือสมส.ย้ำว่ารัฐบาลพร้อมรับข้อเสนอของกลุ่มชาติพันธุ์และสนับสนุนให้มีการขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่27สิงหาคมโดยจะผลักดันให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามนโยบายวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศสำหรับการจัดตั้งสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตและกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยมีขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือระดับนโยบายระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์กับภาครัฐในการดูแลคุณภาพชีวิตและกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเท่าเทียมและเป็นระบบด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพศิริศักดิ์ดำเกิงผู้อำนวยการศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรกล่าวว่าประธานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยได้ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลอาทิให้รัฐบาลสนับสนุนการดำเนินงานขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเข้าถึงทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลและกลุ่มชาติพันธุ์ขนาดเล็กเร่งจัดตั้งสมาชิกสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ตามกรอบเวลาของกฎหมายส่งเสริมศักยภาพการใช้ทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาและทรัพยากรเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่ดีและขอให้รัฐบาลรักษาพื้นที่แห่งการรับฟังความคิดเห็นและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานดับเพลิงแห่งกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานผลิตโซฟาแห่งหนึ่งในเขตอุตสาหกรรมมูซาซานายาของกรุงริยาดเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีแรงงานชาวบังกลาเทศเสียชีวิตอย่างน้อย16รายขณะที่นายอารีฟุนฮักโชดูรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสดิการชาวต่างชาติและการจ้างงานในต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้พร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียกำลังทำงานร่วมกับทางการบังกลาเทศในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวของแรงงานชาวบังกลาเทศที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงจากฝนตกหนักในเมืองเลมิน่าภูมิภาคอิรวดีซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของเมียนมาเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วทำให้คันกั้นแม่น้ำงาวุนพังเสียหายส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้างกระทบประชาชนในพื้นที่อย่างน้อย 30,000 คนซึ่งขณะนี้หลายพื้นที่ยังคงเผชิญน้ำท่วมขังทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรเพิ่มความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ด้านทางการเมียนมาให้คำมั่นว่าจะซ่อมแซมคันกั้นน้ำที่ได้รับความเสียหายพร้อมจัดหาอาหารน้ำดื่มและบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างไรก็ตามการจัดส่งความช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างกองทัพเมียนมากับกองทัพอารากันหรือกองทัพยะไข่ยังดำเนินอยู่ทำให้ประชาชนหลายร้อยคนต้องอพยพออกจากพื้นที่ประธานาธิบดีอีแจมายองของเกาหลีใต้เสนอให้กระทรวงกลาโหมเร่งภารกิจย้ายฐานทัพอากาศในเมืองควางจูทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไปยังฐานทัพอื่นเป็นการชั่วคราวภายในช่วงกลางปี2571เพื่อเปิดทางให้กับโครงการก่อสร้างศูนย์กลางการผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่บนพื้นที่เกือบ 5,200 ไร่ซึ่งมีความพร้อมด้านระบบคมนาคมขนส่งและได้รับการปรับระดับพื้นที่ไว้แล้วทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนผลักดันอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของรัฐบาลเกาหลีใต้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีการประกาศแผนการลงทุนมูลค่าเกือบ 580,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมถึงการขยายการดำเนินงานของบริษัท Samsung Electronics และ SK Hynix เพื่อสร้างโรงงานผลิตชิปแห่งใหม่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: ศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพมหานครประเภททีมชุดชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มนี้นัดสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับอิรักหลังนัดที่2ไทยชนะสิงคโปร์มา 3-0 ทีมผลปรากฏว่าเกมนี้ตะกร้อทีมชุดชายไทยเอาชนะอิรักไป 3-0 ทีมโดยทีม A ชนะ 2-0 เซต 15-5 และ 15-4 ขณะที่ทีม B ชนะ 2-0 เซต 15-4 และ 15-3 และทีม C ชนะ 2-0 เซต 15-7และ 15-5 ส่งผลให้ทีมชาติไทยเก็บชัย3นัดรวดครองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศโดยจะพบกับทีมชาติลาวในช่วงค่ำวันนี้ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสนามที่2รอบแบ่งกลุ่มประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม B สุกิตาสุกแก้วนักเทนนิสไทยซึ่งได้วายการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันประเดิมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอันซุนมินจากเกาหลีใต้2เซตรวด 6-3 และ 6-3 ผ่านไปพบกับมะลิอ่องละออด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม C ไตรสีเซนเอาชนะโกตะอิโนอุเอจากญี่ปุ่น2-0เซต6-0และ6-0เก็บชัยชนะแมตช์แรกได้สำเร็จโดยจะไปพบกับอาฮานโซนีจากออสเตรเลียต่อไปการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานัดที่2ในรอบแบ่งกลุ่ม C โรงเรียนมัธยมตากสินระยองพบกับโรงเรียนอัสสัมชัญที่สนามศูนย์กีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญพระราม2ผลการแข่งขันปรากฏว่าทั้ง2ทีมเล่นได้อย่างสูสีก่อนจบเกมเสมอกันไป2-2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนโดยอัสสัมชัญอยู่ในอันดับ2ของกลุ่มส่วนมัธยมตากสินระยองอยู่ในอันดับ3มี2คะแนนเท่ากันสำหรับนัดสุดท้ายของทั้ง2ทีมอัสสัมชัญจะไปพบกับทีมอบจ.จังหวัดชัยนาทที่สนามมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและอีกคู่มัธยมตากสินระยองจะพบกับกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่สนามฝึกซ้อมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในวันที่13สิงหาคมนี้เวลา 13:30 นสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันบ็อกเซียชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569เพื่อพัฒนาและคัดเลือกนักกีฬาสู่ทีมชาติไทยรอบชิงชนะเลิศประเภท BC 2ชายวรวุฒิแสงอัมพาชูฟอร์มแกร่งเอาชนะบุญเทพเพชรดี9-0คว้าเหรียญทองพร้อมครองแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4ติดต่อกันขณะที่ประเภท BC 4ชายพรโชคลาบเย็นเอาชนะสุภโชคขวัญโภคเพื่อนร่วมทีมชาติ7-2คว้าเหรียญทองไปครองทั้งนี้ทัพนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยเตรียมเดินทางไปลุยศึก World Boxer Championship 2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่22ถึง30สิงหาคมนี้ก่อนไปต่อด้วยการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยตั้งเป้าต่อยอดผลงานจากเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่คว้าได้ถึง3เหรียญทอง5เหรียญทองแดงนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าความพร้อมทัพนักกีฬาชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ว่าก่อนเริ่มการแข่งขันประมาณ1เดือนความฟิตของนักกีฬาไทยดีขึ้นตามลำดับการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมใช้เทคนิคต่างๆเพื่อวางแผนการฟื้นฟูเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาซึ่งกกท.ได้ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาทั้งหมด3ครั้งโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬารายงานว่าความฟิตของนักกีฬาส่วนใหญ่ขยับจากระดับปานกลางขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ดีและดีมากตามแผนที่วางไว้ขณะเดียวกันกกท.ยังได้แจ้งไปยังทุกสมาคมกีฬาให้ระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหารและยาของนักกีฬาเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องสารต้องห้ามพร้อมดูแลเรื่องโภชนาการให้กับนักกีฬาอย่างเต็มที่โดยได้ร่วมมือกับบริษัทอายิโนโมโตะประเทศไทยจำกัดจัดตั้งศูนย์โภชนาการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากเพื่อจัดมื้ออาหารตามหลักโภชนาการที่เหมาะสมให้เป็นรายบุคคลซึ่งมีอยู่3รูปแบบคือมื้อสำหรับการฝึกซ้อมหนักมื้อสำหรับการฝึกซ้อมปานกลางและมื้อสำหรับวันพักผ่อนซึ่งสามารถรองรับนักกีฬาได้ถึงวันละ300คนผานิชคาดนาครายงาน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
5: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวและรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกเพราะว่าอากาศมันหนาวทุกใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการ หนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข
6: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวนุลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้

0: พระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
2: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: บุคคลเร็วๆบุคคลเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
4: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
3: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
4: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
3: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
4: โอเคร
5: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18

0: ุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2:30 น.-3:00 น.สวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเรื่องราวข่าวสารที่ทีมข่าวสวทเชียงใหม่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันครับวันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับช่วงนี้นะครับต้องติดตามการพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนืออย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามข่าวสารจากในพื้นที่ของท่านด้วยนะครับซึ่งช่วงนี้มีฝนตกในพื้นที่ตอนบนและในทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ภาคเหนือด้วยโดยล่าสุดนะครับวันนี้ในช่วงเวลา3 โมงกว่านะครับเกือบ4 โมงนะทางด้านทีมโฆษบาลและผู้ดูแลช้างนะครับตระกูลแสนอำเภอแม่แตงนะครับก็ได้อพยพช้างหนีน้ำนะครับเพื่อเป็นการเฝ้าระวังน้ำแม่แตงนะครับที่เพิ่มสูงขึ้นโดยทางด้านอำเภอแม่แตงเองนี่ก็ได้มีติดตามสถานการณ์นะครับในการเตรียมพร้อมรับมือกับฝนในช่วงค่ำคืนวันนี้อีกด้วยซึ่งตอนนี้นะครับน้ำแม่แตงที่ไหลผ่านนะครับพื้นที่ของบ้านช้างตระกูลแสนอำเภอแม่แตงมีปริมาณเริ่มสูงขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้ได้ลดระดับลงไปแล้วซึ่งลำน้ำแม่แตงนะครับต้นน้ำก็อยู่ที่ทางอำเภอเวียงแหงนะครับถ้าอำเภอเวียงแหงมีฝนตกเพิ่มขึ้นหรือมีตกสะสมเนี่ยก็จะทำให้ลำน้ำแม่แตงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับก็เพื่อความปลอดภัยก็ได้มีการอพยพช้างนะครับจากบ้านช้างตระกูลแสนไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยไปแล้วก็ถือว่าอยู่เขาเรียกว่าเป็นเนินนะครับเนินหลบช้างนะครับซึ่งเป็นพื้นที่สูงเพื่อป้องกันผลกระทบจากระดับน้ำแม่แตงที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะนี้ด้วยครับโดยคุณผู้ฟังก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องของฟ้าฝนในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับโดยเฉพาะท่านที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับเอาละครับไปติดตามข้อมูลข่าวสารหัวข้อข่าวสารที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันครับผู้บัญชาการทหารอากาศประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวงตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ณดอยอินทนนท์เกิดเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องหลายหน่วยงานเร่งเปิดเส้นทางสัญจรบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวแล้วผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำแม่น้ำปิงหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำติดต่อกันหลายวันพร้อมสั่งการให้เฝ้าระวังตลอด24 ชั่วโมงจังหวัดเชียงใหม่จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน222 แห่งหากเกิดสาธารณภัยเพื่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยได้รับประโยชน์สูงสุดรองรับผู้ประสบภัยได้มากถึง 69,652 รายร้านอาหารขวัญใจประชาชนร้านข้าวควาย7 ยอดทางเลือกใหม่ในยุคค่าครองชีพสูงสำหรับรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้ในรายการคุยข่าวรอบวันครับ
2: บุคคลแล้วบุคคลเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
2: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบค
3: ุ
2: ณมากนะ
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันเรามาติดตามรับฟังข่าวแรกกันครับผู้บัญชาการทหารอากาศประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวงพร้อมตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ณดอยอินทนนท์ที่พระมหาธาตุนภเมธนีดลณพระพลภูมิสิริอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่พล

0: อากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางอภิสดาคันธานายกสมาคมคู่สมรสทหารอากาศอธิบดีผู้พิพากษาภาค5หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศและสมาชิกสมาคมคู่สมรสทหารอากาศร่วมพิธีซึ่งจัดขึ้นภายในโถงพระมหาธาตุณพระพลภูมิสิริเบื้องหน้าพระพุทธสิริกิติทีฆายุมงคลพระพุทธรูปหินหยกสีขาวปางรำพึงประจำพระชนมวาลซึ่งประดิษฐานเป็นพระประธานภายในองค์พระมหาธาตุณพระพลภูมิสิริการจัดพิธีดังกล่าวสืบเนื่องจากกองทัพอากาศร่วมกับปวงชนชาวไทยจัดสร้างพระมหาธาตุณพระพลภูมิสิริเพื่อน้อมเกล้าถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบเมื่อปี2535และได้ดำเนินการจัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ได้ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3บริเวณพื้นที่พระมหาธาตุนภเมธินีดลนภพลภูมิสิริโดยเริ่มดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และเตรียมการก่อสร้างตั้งแต่เดือนเมษายน2569ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการฐานรากและมีกำหนดการพิธีลงเสาเอกพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ในเดือนตุลาคม2569ทั้งนี้การดำเนินโครงการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3นับเป็นอีก1กิจกรรมสำคัญของกองทัพอากาศในการสืบสานพระราชปณิธานและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งส่งเสริมให้พื้นที่พระมหาธาตุนภเมธนีดลนภพลภูมิสิริเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาและสถานที่สำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปช่วงนี้เรื่องของฟ้าฝนนะครับต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนืออย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งล่าสุดวันนี้ก็เกิดเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องหลายหน่วยงานก็เร่งเปิดเส้นทางสัญจรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวแล้วนะครับเกิดเหตุดินสไลด์กีดขวางเส้นทางคมนาคมที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่บริเวณถนนเชียงดาวเมืองคลองหลักกิโลเมตรที่10ถึง11จากแยกสารแขวงเชียงดาวเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องทำให้สัญจรได้เพียง1ช่องทางโดยฝ่ายปกครองได้ประสานหมวดทางหลวงเชียงดาวและองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวในการใช้เครื่องจักรกลเข้าไปในพื้นที่เพื่อดำเนินการเปิดเส้นทางให้รถวิ่งสัญจรได้เร็วที่สุดขณะที่ฝ่ายความมั่นคงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งของอำเภอเชียงดาวได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณจุดเสี่ยงจุดเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเชียงดาวเนื่องจากเกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้ได้แก่จุดสะพานบ้านดงตำบลเชียงดาวระดับน้ำอยู่ที่1เมตร40เซนติเมตรระดับตลิ่ง2เมตร8เซนติเมตรจุดสะพานบ้านสบอ้อตำบลแม่นะระดับน้ำอยู่ที่3เมตร10เซนติเมตรระดับตลิ่ง4เมตรและจุดวัดน้ำสะพานบ้านวังมะริวตำบลเมืองคลองระดับน้ำอยู่ที่2เมตร20เซนติเมตรระดับตลิ่ง3เมตรจากการตรวจสอบทั้ง3จุดเสี่ยงพบว่าระดับน้ำยังทรงตัวอยู่และยังอยู่ในสถานการณ์ปกติทางนี้อำเภอเชียงดาวได้กำชับให้ทุกหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดหากมีสิ่งกีดขวางทางน้ำติดตรงจุดคอสะพานหรือจุดเสี่ยงให้รีบดำเนินการแก้ไขและขจัดเศษสวะออกโดยเร็วเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกยิ่งขึ้นหรือหากเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มให้รีบดำเนินการช่วยเหลือทันทียังอยู่กับเรื่องของน้ำท่าและฟ้าฝนนะครับผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในน้ำแม่ปิงหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องที่ต้นน้ำหลายวันนะครับพร้อมสั่งเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
1: ที่ประตูระบายน้ำท่าวังตาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำปิงหลังจากมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้ลำน้ำปิงอำเภอเชียงดาวลำน้ำแตงอำเภอเวียงแหงอำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่แตงซึ่งเป็นต้นน้ำลำน้ำปิงมีปริมาณน้ำที่เพิ่มสูง โดยตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่9สิงหาคม2569เป็นต้นมามีฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของแม่น้ำปิงส่งผลให้ลำน้ำปิงอำเภอเชียงดาวลำน้ำแตงอำเภอเวียงแหงอำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่แตงที่ไหลมาสมทบกับแม่น้ำปิงไหลผ่านสถานี P67 บ้านแม่แตตำบลแม่แฝกเก่าอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่และเข้าสู่เขตพื้นที่เศรษฐกิจตัวเมืองเชียงใหม่โดยมวลน้ำจะมาถึงในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนโครงการชลประทานเชียงใหม่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1ทำการเปิดบานประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิงพ้นน้ำทั้งหมด6บานเพื่อเร่งการระบายน้ำไปยังพื้นที่ด้านท้ายน้ำในอัตราการไหล256ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงยังอยู่ภาวะปกติพร้อมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลประตูระบายน้ำฝายในแม่น้ำปิงทุกแห่งมีความพร้อมควบคุมระบบการยกบานระบายน้ำทุกประตูระบายน้ำให้เป็นไปตามขั้นตอนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตลอด24ชั่วโมง
0: ขณะที่ทางด้านปภ.เชียงใหม่ก็ได้มีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน222แห่งก็ได้มีการอัปเดตข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับหากเกิดสาธารณภัยก็จะให้พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยได้รับประโยชน์สูงสุดซึ่งรองรับผู้ประสบภัยได้มากถึง69,652 รายนายวัฒนาสาครหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการปรับปรุงชุดข้อมูลศูนย์พักพิงให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตามอำเภอที่ได้ยืนยันข้อมูลให้กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งสิ้น222แห่งเพื่อสามารถนำไปใช้ประกอบการวิเคราะห์การตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมมีความสอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับเพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบเกิดประสิทธิภาพและประชาชนผู้ประสบภัยได้รับประโยชน์สูงสุดสำหรับระบบฐานข้อมูลศูนย์พักพิงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลศูนย์พักพิงชั่วคราวของประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยศูนย์พักพิงของจังหวัดเชียงใหม่จำนวน222แห่งรองรับผู้ประสบภัยได้มากถึง 69,652 รายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานทั้งที่พักปลอดภัยอาหารและน้ำดื่มการปฐมพยาบาลห้องน้ำสะอาดอินเทอร์เน็ตและจุดรวมพลสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่053-221-470หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายกันที่เรื่องของข้าวปลาอาหารครับช่วงนี้เศรษฐกิจขึ้นๆลงๆนะครับมีร้านอาหารขวัญใจประชาชนนี่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลายร้านวันนี้สวทเชียงใหม่ขอนำเสนอร้านนี้ครับร้านข้าวควาย7ยอดเป็นทางเลือกใหม่ในยุคค่าครองชีพสูงครับเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
1: เมื่อพูดถึงร้านอาหารขวัญใจประชาชนย่าน7ยอดที่ถูกพูดถึงในยุคที่ค่าครองชีพสูงจากปัจจัยต่างๆทั้งค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าขนส่งราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางร้านข้าวควาย7ยอดเป็นอีกหนึ่งร้านที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาประชาชนและผู้ใช้แรงงานพี่แอนเจ้าของร้านข้าวควาย7ยอดกล่าวว่า
2: ส่วนมากที่ไม่ควรพลาดที่ขายดีที่สุดก็กะเพราหมูกะเพราเนื้อชูชีไข่ดาวไข่เจียวแล้วก็พวกพริกแกงหมูอย่างเงี้ยค่ะขายดีที่สุดแล้วก็สุกี้ทางร้านขายดีมากค่ะเริ่มต้นถ้าเป็นข้าวกะเพราหมูสับก็40ถ้าเป็นเนื้อ50อย่างเงี้ยค่ะขาย 11:00 น. ถึง 4:00 น. ค่ะก็ถามว่าดีมั้ยก็ดีค่ะเพราะว่าอาศัยว่าขายถูกค่ะไม่แพงมากหมอกปานกลางเนาะคืออยู่ได้เขาก็อยู่ได้แล้วก็อยู่ได้อย่างเงี้ยค่ะไงก็ฝากร้านข้าวควาย7ยอดหน่อยนะคะเบอร์โทร0910697788ค่ะตั้งอยู่หน้าสนามหญ้าเทียม7ยอดแต่ก่อนชื่อตั้งนี้เนาะแต่ตอนนี้เปลี่ยนสนามไปแล้วเชิญชวนพี่น้องมามีไทยช่วยไทยได้นะคะอุดหนุนได้ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะมีความผันผวนแต่มีร้านค้าร้านอาหารที่เป็นตัวเลือกสำหรับเมนูอาหารที่ราคาเริ่มต้น40บาทและยังยืนยันว่าจะไม่ปรับขึ้นราคาในระยะนี้ขณะเดียวกันทางร้านยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อีกด้วย
0: นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับช่วงนี้จะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่กันครับ วันนี้คุณพิมลกันจะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ท่านใดอำเภอไหนคุณพิมลกันรออยู่แล้วครับ
3: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
1: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าวันนี้จะปาไปอู้จากันในพื้นที่ของอำเภอหางดงไปปากับไอ้พีระเดชศรีบุญเรืองอปมช.ของอำเภอหางดงตอนนี้อยู่ในสายกับเฮาแล้วสวัสดีเจ้า
4: สวัสดีเพื่อนอปมช.สวัสดีท่านผู้ฟังจากอปมช.เชียงใหม่ครับผมสวัสดีวันนี้มาเยี่ยมเยียนท่านผอ.ธนชัยบุญศรีครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสว่างมาทำโครงการยุทธศาสตร์ด้านคุณธรรมจริยธรรมบ้านระดับโดดเด่นของจังหวัดของเรียนสำนักพุทธครับผม
1: เจ้า
4: ครับวันนี้อากาศร้อนร้อนหนาวหนาวเอาเอาโออ้ําอ้าวตอนนั้นขอสมอลงพื้นที่ตลอดนะวันนั้นก็ได้พ่นทั้งโรงเรียนทั้งวัดในส่วนของการกำจัดแรงแพร่พันธุ์น้ำยุงลายเพราะว่าฝนตกมาทุกครั้งเลยแต่วันนี้ก็ตกลงมาหนักมากครับวันที่6สิงหาคม2560ของวันที่19ที่ผ่านมาเวลา 8:30 ถึง 12:00 นสภากาชาติไทยกิ่งกาชาติเมืองดงและก็หน่วยงานทางด้านของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกมารับบริการโลหิตและช่วยเหลือตำรวจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดถึงพี่น้องประชาชนที่ต้องการเลือดแต่ละกรุ๊ปนะครับผม
1: เจ้า
4: อันนี้เราได้ร่วมกันบริจาคหลายภาคส่วนหน่วยงานและองค์กรครับผมที่ศาลาที่ทำการศาลาประชาคมหอประชุมของเมืองดงนี่ในนามของเมืองดงครับผมต้องขอขอบคุณหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนพี่น้องประชาชนนะครับผมที่มาร่วมบริจาคโลหิตวันนั้นก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับผมทุกครั้งที่ทางด้านของกาชาดมากิ่งกาชาดมาทางด้านของภาคบริการโลหิตมานี้จะมีคนมาสนับสนุนมากบางคนนี่บริจาคเป็น10ครั้ง20ครั้งแล้วนะครับผม
1: เจ้า
4: ตอนนี้ขอขอบคุณนะครับผมวันนี้เป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านสำหรับทางอำเภอหางดงเองการนำของท่านนายอำเภอจักรินทร์ศิรินทรภูมิการถือกำเนิดเมื่อวันที่10สิงหาคม2435รศ111สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอันนี้ทางเพื่ออ่างดงนะครับตะวามีการจัดแข่งขันฟุตบอลทั้งในส่วนของอปท.กำนันผู้ใหญ่บ้านส่วนปกครองอำเภอนะครับได้มาร่วมกันที่สนามเพลินเพชรสนามหญ้าเทียมจัดแข่งขันฟุตบอลเพื่อให้กำลังใจแก่กับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่เสียสละมุ่งมั่นเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนของกรมการปกครองหน้าที่สำคัญของผู้นำเป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับผมแต่ว่าท่านนายอำเภอนำทุกภาคส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านแข่งขันฟุตบอลเพื่อความสมัครสมานสามัคคีและมาเช้าวันนี้ครับวันที่10สิงหาคม2569หน้าที่ศาลาหอประชุมที่ว่าการอำเภอหางดงครับผมนำโดยท่านนายอำเภอนะครับผมพร้อมกับในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านปกครองอำเภอท่านสจ.ได้ร่วมกันเจริญพุทธมนต์สืบชะตาเนื่องกับทางด้านของท่านอำเภอปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็เป็นการให้บุญกุศลนิสงในปกป้องคุ้มครองดูแลเพื่อที่จะมีกำลังจิตกำลังใจกำลังกายดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนในอำเภอหางดงตลอดถึงใกล้เคียงนะครับผมวันนี้ได้ทำพิธีเจริญพุทธมนต์สืบชะตาอันนี้ต้องขออำนวยพรเนื่องกับทางด้านของท่านอำเภอตลอดถึงชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรแพทย์เนาะปกครองอำเภอเป็นวันหน้าที่เข้มแข็งเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนในอำเภอหางดงใกล้เคียงครับผม
1: เจ้า
4: ครับมาในส่วนของอำเภอหางดงนี่คงเป็นข่าวทางด้านของซอฟต์พาวเวอร์เป็นปีที่3แล้วนะครับผมอำเภอหางดงกำหนดจัดงานซอฟต์พาวเวอร์หางดงปีที่3โดยอำเภอหางดงร่วมกับกลุ่มสตรีอำเภอหางดงและก็ภาคเอกชนนะครับผมหางดงนี้เป็นเมืองทั้งดังของวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยมีแหล่งของหัตถกรรมหัตถศิลป์มากมายอย่างที่โรงเรียนวัดศรีสว่างนี่เองเนี่ยอันนี้มีการส่งเสริมปั้นหม้อในด้านของฝักสนครัวรู้กินได้ในด้านของปุ๋ยชีวภาพต่างๆนานาการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมและก็การฟ้อนในด้านของกองบองเซิงฟ้อมขันดอกต่างๆนานานะครับนี่ไปร่วมหลายที่ด้วยกันนะครับผมว
1: ัน
4: นั้นก็ไปร่วมงานของเทศบาลตำบลแห่งแก้วกำหนดจัดงานหางดงซอฟต์พาวเวอร์ปีที่3นี่ครับวันที่21ถึง30สิงหาคม2569หน้าลานกิจกรรมข้างโรงเรียนหางดงรัตนอุปถัมภ์ตรงข้ามหน้าวัดแม่ขับเตาเอ็ดถึง30สิงหาคมนี้นะครับผม
1: เจ้า
4: ว วันที่21วันเปิดงานนี้ก็จะมีการเดินแบบของกลุ่มสตรีแม่บ้านหางดง11ตำบลตำบลละ2คนในม่วนนะครับผมเป็นการเดินแบบของแม่บ้านนะครับผมแล้วก็จะมีการออกร้านห้างร้านในด้านของเครื่องใช้ไม้สอยอาหารโอท็อปเครื่องเล่นต่างๆนานามีพร้อมทุกอย่างเลยอันนี้เป็นปีที่3แล้วครับผมอันที่ทางเพลิงดงได้จัดมาสำหรับวันที่22นี้จะเป็นพลังพลังที่ใหญ่ของสตรีหางดงนะครับผมเพิ่นจะรวมกันเต้นแอโรบิกประมาณเกือบๆร่วม200-300กว่าชีวิตนะครับผม
1: เจ้า
4: เต้นแอโรบิกหยุดโลกครับผมถ้าใครอยากจะชมมาดูได้นะครับผมและของวันที่21นี้จะเป็นการแสดงการเล่นต่างๆนานาประกอบงาน21นี่จะเป็นวงดบเพ้อนะครับ22นี่เป็นโซดาแบน
1: เจ
4: ้า23นี่เป็นโจยี่ภูประสิทธิ์แล้วก็24 25นี่เป็นวงสดชื่น26นี่เป็นแบงค์อภิวัฒน์เต็มวง27นี่เป็นมิสเตอร์เจแล้วก็28ถึง30นี่จะเป็นการแสดงการรำวงยุคใหญ่อันนี้ผมขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับผมมาร่วมงานหางดงซอฟต์พาวเวอร์ปีที่3หน้าที่ข้างลานอเนกประสงค์โรงเรียนหางดงรัตนอุปถัมภ์ผมขอฝากเบอร์โทรไว้หน่อยได้ก่อนครับผม
1: ได้เจ้า
4: เบอร์โทรที่จะจองการออกสินค้าในงานก็ดีหรือว่ามาร่วมงานอย่างต่างๆก็ดีนะครับผมอันนี้เป็นในด้านของป้าติ่มเนอะ0927085781092-708-5781และนี่ของมือของไออาร์ตนะครับ095-121-9867 095-121-9867ครับควรจะปิดท้ายถามน้อยหนึ่งนะครับผมวันที่12สิงหาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทุกปีเคารพในพระคุณของแม่เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับที่2สิงหาจัดกิจกรรมนะครับที่หอประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่บ่อยพระกุศลในพระองค์ท่านนะครับผมเวลา7โมงเช้าโดยมีภาคส่วนก็คือนำโดยอำเภอหางดงท่านนายอำเภอจักรินทร์ชลินทร์ภูมิท้องถิ่นท้องที่เทศบาลอปท.อบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่หน่วยงานพี่น้องประชาชนกลุ่มพัฒนาสตรีและในส่วนของสจ.ตลอดถึงสัสดีหน่วยงานเกษตรต่างๆนานาได้มาร่วมกันนะครับผมณที่มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่วันแม่แห่งชาตินะครับผม7นาฬิกาเช้าเป็นต้นไปทำบุญตักบาตรสวดพุทธมนต์นะครับผมฝากไว้ว่าฝนตกไปไหนก็พกเสื้อกันฝนขี่รถระมัดระวังตัวแต่ที่ผมเป็นห่วงที่สุดฝากกับพี่น้องประชาชนไปว่าท่วมทำลายแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลายวัดโรงเรียนที่สาธารณะตลอดถึงที่บ้านนะครับช่วยกันดูแลปรับเปลี่ยนปิดปล่อยตาและขัดนะครับทำลายแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลายบนพื้นได้เกิดนะครับผมครับด้วยความประทานดีครับผมพี่เดชศรีบุญเรืองอปมช.หนึ่งหางดงรายงานครับผม
1: เจ้าวันนี้ขอบคุณจ้านักเลยเจ้า
4: ครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีเจ้านี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในพื้นที่อำเภอหางดงเจ้าหลากหลายเรื่องราวข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรอบรั้วทั่วเจียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าสำหรับวันพูกจะพาไปอู้จากันในพื้นที่ไหนอำเภออะหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันเนอะเจ้า
0: และทั้งหมดนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันรวมถึงขอบคุณพี่ๆน้องๆฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆที่ร่วมส่งข้อมูลข่าวสารมาให้กับพวกเราได้นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ผมคมสันคำวงพร้อมทีมข่าวและทีมงานสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ขอนำรายการคุยข่าวรอบวันลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งการดำเนินคดีอดีตส.ส.นนทบุรีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: อุ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการดำเนินคดีอดีตส.ส.นนทบุรีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมเตรียมปรับปรุงกฎหมายการพกพาอาวุธปืน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีเหตุการณ์ที่นายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตว่าได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีให้เร่งดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดไม่ว่าผู้กระทำผิดจะมีสถานะหรือตำแหน่งใดเพราะถือเป็นผู้ที่กระทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจนพร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่ทำลายความสงบสุขของประชาชนจึงไม่ควรอำนวยความสะดวกหรือเปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดแสดงพฤติกรรมในลักษณะที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและได้ประสานไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าได้สั่งการให้ดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเร่งด่วนที่สุดแล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงมาตรการการพกพาอาวุธปืนว่าปัจจุบันประเทศไทยใบอนุญาตพกพาทุกประเภทขณะนี้จะหมดอายุแล้วทั้งหมดและการเข้มงวดในเรื่องนี้จะถูกยกระดับขึ้นรัฐบาลพร้อมออกประกาศปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและออกกฎหมายใหม่เพื่อควบคุมการพกพาอาวุธปืนอย่างเด็ดขาดรวมถึงการชะลอและไม่อนุมัติโครงการปืนสวัสดิการทุกรูปแบบชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมเชื่อมั่นหน่วยทหารและกองทัพมีมาตรการควบคุมคลังเก็บอาวุธอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้นำอาวุธไปก่อเหตุพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่มีการใช้อาวุธปืนก่อเหตุอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ว่ากองทัพมีมาตรการกำกับดูแลอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ทหารใช้อยู่และอยู่ในคลังอาวุธอย่างรัดกุมเชื่อมั่นว่าจะไม่มีอาวุธของทหารเล็ดลอดออกไปใช้ก่อเหตุได้โดยมองว่ากรณีที่เกิดขึ้นในขณะนี้เกิดจากอาวุธส่วนตัวที่อาจได้รับผ่านการจัดหาด้วยระบบสวัสดิการของหน่วยงานซึ่งรัฐบาลจะต้องพูดคุยหาแนวทางควบคุมให้มากขึ้นและกองทัพพร้อมปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของรัฐบาลอย่างเต็มที่ ส่วนสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจนำไปสู่การเล็ดลอดของอาวุธที่ถูกปล้นจากคลังต่างๆโฆษกกระทรวงกลาโหมเชื่อมั่นว่าหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีมาตรการควบคุมคลังอาวุธต่างๆอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยเหตุการณ์ปล้นคลังอาวุธที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจึงไม่จำเป็นต้องกังวลในประเด็นดังกล่าวตำรวจสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีแจ้ง4ข้อหาอดีตส.ส.นนทบุรีก่อเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตหลังสอบปากคำนานกว่า5ชั่วโมงก่อนควบคุมตัวเข้าห้องขังและเตรียมฝากขังวันพรุ่งนี้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีเข้าห้องขังหลังสอบปากคำนานกว่า5ชั่วโมงกรณีก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรือนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตและคนขับรถได้รับบาดเจ็บโดยมีทนายความส่วนตัวร่วมรับฟังการสอบปากคำนายฉลองให้การภาคเศษโดยอ้างว่าใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันตัวหลังเห็นคนขับรถของนายกอบจ.นนทบุรีชักอาวุธปืนออกมาก่อนตำรวจแจ้งข้อกล่าวหารวม4ข้อหาได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรก่อนควบคุมตัวเข้าห้องขังขั้นตอนต่อไปพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานและจัดทำสำนวนก่อนนำตัวนายฉลองไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีในวันพรุ่งนี้โดยตำรวจจะพิจารณาคัดค้านการประกันตัวตามพฤติการคดีและพยานหลักฐานขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนำร่างพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีซึ่งเสียชีวิตมายังสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศเพื่อให้ญาติยืนยันตัวตนก่อนส่งชันสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจและจะนำร่างไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีต่อไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสรวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: กำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
2: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
1: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
2: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
1: ใจเย็นๆลงละขอบค
2: ุ
1: ณมากนะ
2: โอเคร
3: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 85

0: หูในเจียงใหม
1: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
0: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกับรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับแหมได้ยินเพลงนี้นะนิราศเวียงพิงนะครับในเวอร์ชั่นของสุภาพสตรีที่ร้องไว้แบบเพราะๆแบบนี้นะครับมาถึงเวลา3ทุ่มนิดๆหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงนะครับเอียวสุรชัยก็มานั่งประจำการอยู่ที่นี่นะครับสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับมีเพลงเพราะๆมามอบให้ได้ฟังกันในยามค่ำคืนนะครับไม่ได้มาให้ฟังเพลงอย่างเดียวนะก็มีเรื่องต่างๆที่น่าสนใจมาพูดมาเล่าให้ได้รับฟังกันด้วยนะครับหลากหลายเรื่องราวครับรับรองว่าจะไม่ตกข้อมูลข่าวสารในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่บ้านเรานะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้เราเจอกันในวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับวันจันทร์ที่10เดือนสิงหาคม2569นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับหลายที่หลายแห่งมีฝนตกลงมานะครับเมื่อคืนนี้เรียกได้ว่าเกือบตลอดทั้งคืนนะครับแต่มาถึงในช่วงเช้านะครับช่วงสายแล้วก็กลางวันช่วงนี้ฝนก็เบาบางลงนะครับเอามาดูลักษณะของอากาศบ้านเรากันก่อนนะครับภาคเหนือมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับรวมถึงพื้นที่ลุ่มอื่นๆกันด้วยนะครับวันนี้ครับภาคเหนือตอนบนของเราฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่นะครับแต่ก็อาจจะมีฝนตกหนักได้บางที่บางแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆเช่นลำพูนใกล้ๆนี้ก็ย่อมเป็นธรรมดานะที่มีโอกาสเกิดฝนตกเหมือนกับเชียงใหม่เหมือนกับแม่ฮ่องสอนเพราะว่าเราก็อยู่ใกล้กันแค่นี้เองนะครับเมื่อวานนี้นะครับฝนที่ตกเยอะๆเนี่ยนะก็จะอยู่ทางตอนบนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับแถวเวียงแหงแถวแม่อายนะครับหลายๆพื้นที่ก็อาจจะได้รับผลกระทบกันไปนะครับเช่นที่เทศบาลตำบลแม่อายนะครับก็มีการตรวจจุดเสี่ยงกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรับมือฝนตกหนักนะครับโดยมีการตรวจสอบพื้นที่จุดที่มันเสี่ยงน้ำท่วมนะครับก็เร่งเลยเร่งกำจัดสิ่งที่มันกีดขวางทางน้ำนะครับกลัวว่าจะเกิดผลกระทบต่อบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนรวมถึงเส้นทางที่สัญจรนะครับเพราะว่ามีฝนตกต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นที่สะพานลำน้ำสาวบริเวณข้างโรงเรียนดอนชัยแม่น้ำแหลงนะครับบริเวณฝายกลางบ้านหมู่ที่7ตำบลแม่อายนะครับบริเวณฝายต้นตองหมู่ที่8ตำบลมะลิกาบริเวณหน้าไปรษณีย์แม่อายบ้านสันต้นม่วงหมู่ที่3ตำบลมะลิกานะครับตรวจสอบสภาพทั่วไปก็เป็นไปอย่างปกตินะครับปกตินะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะครับก็มีรายงานสถานการณ์น้ำแตงที่ตำบลแสนไหอำเภอเวียงแหงนะครับก็เริ่มคลี่คลายลงมาแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยระดับน้ำลดเหลือต่ำกว่า3เมตรแล้วนะครับต่ำกว่า3เมตรแล้วนะเพราะจุดวิกฤตมันเนี่ยประมาณ3เมตร80เซนติเมตรนะครับทางอบต.ตำบลแสนไหอำเภอเวียงแหงก็รายงานสถานการณ์เข้ามานะครับในส่วนของตัวเมืองเชียงใหม่นะครับแม่น้ำปิงใกล้ๆกับกาดหลวงแถวๆนั้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วปริมาณน้ำเนี่ยไม่ได้มากนะครับอยู่ที่ประมาณ2เมตร20เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าร้านที่ถูกน้ำล้นเข้าท่วมเนี่ยนะครับคืออยู่ในที่ลุ่มต่ำมากๆนะต่ำกว่าระดับตะลิ่งนะครับจริงๆตะลิ่งอยู่ที่3เมตร70เซนติเมตรใช่ไหมครับแต่ว่าน้ำแถวๆนั้นเนี่ยนะร้านค้าแถวนั้นเนี่ยก็จะอยู่ต่ำนะฮะน้ำขึ้นมานิดเดียวก็จะเข้าท่วมแหละนะครับก็ถือว่าระดับน้ำยังอยู่ในระดับปกตินะครับแล้วก็เป็นสีเขียวซะด้วยซ้ำนะครับไม่มีอะไรน่าห่วงนะฮะและตอนนี้นะครับชลประทานเชียงใหม่นะครับก็บอกว่ามวลน้ำก้อนใหญ่เนี่ย
ผ่านไปแล้วนะครับเลยจุดพีคไปแล้วครับไม่มีอะไรน่าห่วงแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับนำมาบอกมาเล่าตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะเผื่อว่าหลายๆคนจะกังวลหรือเปล่าเรื่องของสถานการณ์น้ำก็ขอให้มันคลี่คลายลงไปนะครับส่วนพื้นที่เสี่ยงก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับพื้นที่เสี่ยงจุดต่างๆเนี่ยยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกอยู่ช่วงนี้ร้อยละ70ของพื้นที่นะครับอ่ะส่งกำลังใจไปทุกที่ทุกแห่งนะเอี่ยวสุรชัยมอบเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับกลิ่นอายของวัฒนธรรมเมืองเหนือบ้านเรานะครับให้ฟังเพลงสายลมแห่งการรอคอยของเดอะเพิร์ทนะครับส่งไปทุกที่ทุกแห่งที่ฟังเอี่ยวสุรชัยอยู่ในตอนนี้นะครับ

0: สายลมแห่งการรอคอยนะครับฟังเพลงนี้เมื่อไหร่รู้สึกเหงาขึ้นมาทันทีไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังมีความรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่านะครับถ้าเหงาเมื่อไหร่ก็ติดตามรายการที่เอียวสุรชัยจัดนี้นะครับทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์3ทุ่มนิดนี้จนถึง4ทุ่มนะครับ
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25
0: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่มีมาบอกมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ที่บริเวณยอดดอยอินทนนท์นะครับทางด้านพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับได้เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับณพระมหาธาตุณพระเมธนีดลนพพุนภูมิสริอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่นะครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ก็มีท่านรองผู้ว่าบุญลือธรรมธารานุรักษ์พร้อมด้วยกับนายกสมาคมคู่สมรสทหารอากาศอธิบดีผู้พิพากษาภาค5หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่นายทหารชั้นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็สมาชิกสมาคมคู่สมรสทหารอากาศก็เข้าร่วมพิธีนะครับสืบเนื่องจากกองทัพอากาศได้ร่วมกับปวงชนชาวไทยได้มีการจัดสร้างพระมหาธาตุนพพลภูมิสุรินะครับเพื่อที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบเมื่อปี2535แล้วนะครับแล้วก็ได้ดำเนินการจัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในปีนี้ก็ได้มีการจัดพิธีขึ้นนะครับภายในโถงพระมหาธาตุนพพลภูมิสุริเบื้องหน้าพระพุทธสิริกิติ์ทีฆายุมงคลนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปหินหยกสีขาวปางรำพึงประจำพระชมวานซึ่งประดิษฐานเป็นพระประธานภายในองค์พระมหาธาตุนพพลภูมิสุรินะครับโดยผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ก็ได้มีการตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3บริเวณพื้นที่พระมหาธาตุณพระเมธินีดลนพพลภูมิสุรินะครับโดยเริ่มดำเนินการปรับพื้นที่แล้วก็มีการเตรียมก่อสร้างตั้งแต่เดือนเมษายน2569นะครับปัจจุบันนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินงานฐานรากแล้วครับแล้วก็มีกำหนดจัดพิธีลงเสาเอกพระมหาธาตุองค์ที่3ในเดือนตุลาคม2569นี้ถ้าใครขึ้นไปที่ยอดดอยอินทนนท์ก็จะได้เริ่มเห็นการก่อสร้างนะครับซึ่งการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ก็นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของกองทัพอากาศในการที่จะสืบสานพระราชปณิธานแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งส่งเสริมให้พื้นที่พระมหาธาตุณพระเมธินีดลนพพลภูมิสุริเป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาแล้วก็เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปด้วยนะครับเลยหยิบมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ขึ้นไปทำข่าวข้างบนนู่นเลยนะครับก็บอกว่าอากาศเย็นสบายนะครับอากาศอาจจะไม่เหมือนด้านล่างของเราเนาะข้างล่างนี้ร้อนแสนร้อนเลยทีเดียวนะครับฟังเพลงเพราะๆนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังด้วยอ่ะตอนนี้เอียวสุรชัยเอาเพลงของพี่ป้างนะพี่ป้างนครินทร์กิ่งศักดิ์มาให้ได้ฟังกันนะครับชื่อเพลงว่าอากาศ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับมีเพลงเพราะๆแบบนี้ให้ได้ฟังกันนะครับเพลงยุค80 90แต่ว่าก็จะเน้นหนักๆมาที่ยุค90หน่อยนะสมัยเอี่ยวสุรชัยเป็นวัยรุ่น เป็นวัยรุ่นยุค90นะครับยุค80เนี่ยเป็นเด็กอยู่นะถือว่าเป็นเด็กอยู่แต่ก็ฟังได้นะครับคนเราเนี่ยจะฟังเพลงเกินอายุนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเด็กเดี๋ยวนี้ได้ฟังเพลงสมัยยุค80 90เหมือนยุคเราบ้างหรือเปล่านะครับขอให้มีความสุขกันนะครับฟังเพลงก็รำลึกนึกถึงบรรยากาศเก่าๆสมัยเราเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นนะครับขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขทุกคนเลยนะครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมอะไรเงี้ยนะตอนนี้ทุกภาคส่วนก็มีความพร้อมอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ก็ทางชลประทานเชียงใหม่เนี่ยก็มีการเปิดประตู6บานเลยนะครับระบายน้ำเพื่อรับมวลน้ำที่อาจจะไหลมานะครับไม่ว่าจะจากแหล่งใดน้ำสายไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเขาก็สั่งการเฝ้าระวังกันเข้มเลยทั้งสถานการณ์น้ำทั้งดินโคลนถล่มนะครับติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับถ้ามีอะไรก็จะต้องแจ้งเตือนกันนะครับพี่น้องประชาชนก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันไว้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับนอกจากนี้นะครับทางหน่วยงานภาครัฐนะครับเขาก็สั่งการนะให้ตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงนะครับในการเตรียมความพร้อมรับมือเกี่ยวกับน้ำท่วมภัยแล้งนะครับบางพื้นที่ก็แรงนะท่านผู้ฟังครับแต่บางพื้นที่ก็ท่วมนะเอี่ยวสุรชัยเห็นทางภาคอีสานแถวๆนครพนมเนาะโอ้น้ำท่วมนะครับน้ำระบายไม่ทัน

ใหม่ดำเนินการปรับปรุงชุดข้อมูลศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้มีความถูกต้องครบถ้วนแล้วก็เป็นปัจจุบันครับหลังจากที่อำเภอทั้ง25อำเภอได้มีการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันข้อมูลมายังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ย222แห่งนะครับก็จะได้นำข้อมูลต่างๆไปวิเคราะห์วางแผนตัดสินใจในการบริหารจัดการสาธารณภัยได้อย่างเหมาะสมแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับให้มันสอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับต่างๆนะครับเพราะว่าถ้ามีเหตุการณ์ใหญ่ๆใช่ไหมครับก็จะใช้ศูนย์ระดับไหนใหญ่ขนาดไหนแต่ถ้ามีเหตุการณ์เล็กๆในพื้นที่ในหมู่บ้านในตำบลก็จะใช้ศูนย์พักพิงในระดับตำบล นะครับเขาก็จะวางแผนกันนะครับก็ถือเป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนการรองรับพี่น้องประชาชนนะครับในกรณีที่เกิดสาธารณภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลใช้ประกอบการปฏิบัติงานได้นะครับช่วยเหลือประชาชนได้นะก็นำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับว่าจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับขับเคลื่อนกันอยู่เสมอนะครับท่านผู้ฟังครับฝากอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของการดูแลบุตรหลานลูกๆหลานของท่านผู้ฟังนะบางทีอยู่กับเราอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยก็อาจจะเรียบร้อยนะครับแต่พอไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนก็อาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นอีกแบบนึงนะครับต้องระมัดระวังให้ดีนะตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวเกี่ยวกับว่าสาววัย13เด็กๆเนี่ยนะถูกกลุ่มเพื่อนผู้หญิง4คนหลอกไปทำร้ายบนฝายดอยน้อยอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็อาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของการโพสต์ในโซเชียลนะครับอาจจะพาดพิงถึงเนี่ยก็อาจจะนำมาซึ่งความรุนแรงนะครับเป็นทะเลาะทำร้ายร่างกายกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังลูกๆหลานๆให้ดีนะครับถ้าเป็นข่าวในลักษณะนี้แล้วมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องบานปลายนะครับที่สังคมทั่วไปไม่อาจจะปล่อยปละละเลยได้นะครับกระแสของเด็กและเยาวชนช่วงนี้นี่เราต้องคุมเข้มลูกๆหลานๆของเรานะครับถ้าเกิดว่าไปทำร้ายผู้อื่นไปมีปัญหากับผู้อื่นเดี๋ยวมันจะยุ่งตามมาพ่อแม่ผู้ปกครองก็อาจจะมีโทษไปด้วยนะครับฐานปล่อยปละละเลยนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะเห็นว่าตำรวจทางแม่โจ้นะครับทางแม่โจ้สันทรายเนี่ยเตือนภัยแล้วครับไรเดอร์โดนหลอกไป2รายแล้วนะก็มีมิจฉาชีพเนี่ยนะทำทีเป็นสั่งอาหารสั่งของผ่านแอปนะฮะแล้วก็หลอกไรเดอร์แอดไลน์สั่งของเพิ่มนะแล้วบอกว่าให้ไรเดอร์เนี่ยโอนเงินออกให้ก่อนแล้วจะจ่ายคืนนะหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้นะครับพบว่าไรเดอร์เนี่ยโดนแล้ว2รายนะครับเพราะฉะนั้นระวังโดนหลอกกันด้วยนะครับนะกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยมีทั้งรายเล็กรายน้อยรายใหญ่โอ้ยสารพัดจริงๆนะเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับเอี่ยวสุรชัยนำมาพูดมาเล่าให้ได้ฟังกันพร้อมทั้งเพลงเพราะๆที่มอบให้ในยามค่ำคืนในลักษณะนี้นะครับรักเดียวใจเดียวจากพี่เสือธนพลนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับที่มีเพลงเพราะๆมามอบให้ได้ฟังกันด้วยนะครับขอให้มีความสุขเบิกบานใจนะครับเป็นช่วงเวลานอนหลับพักผ่อนของเราทุกคนนะนะแต่ว่าอย่าเพิ่งหลับนะครับต้องจบรายการนี้ก่อนนะ หลายๆคนบอกว่าทำงานมามันเพลียนะครับพอได้เอนหลังเลยเนี่ยมันก็อยากจะหลับใช่ไหมครับอันนี้เข้าใจนะเอียวสุรชัยก็มีบ่อยครั้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลามีงานอยู่เนี่ยมันหลับไม่ได้นะบางคนทำงานในยามค่ำคืนด้วยก็ส่งกำลังใจให้ทุกที่ทุกแห่งนะครับบางคนขับรถกันอยู่ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางเลยนะครับแล้วก็เปิดฟังเอี่ยวสุรชัยไปด้วยนะในช่วง3 ทุ่มเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงเช้าที่ผ่านมาครับมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทเขาจัดกิจกรรมห้อมใจลงนาห้อมศรัทธาเพื่อแม่สืบสานวิถีเกษตรกรรมไทยในเดือนมหามงคลเดือนสิงหาคมนะครับเอี่ยวสุรชัยพร้อมกับน้องๆทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมแล้วก็น้องๆได้ทำข่าวด้วยนะครับก็จัดขึ้นที่สถาบันพัฒนาเยาวสตรีบ้านดอนชัยหมู่ที่5ตำบลแม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีปลัดอาวุโสอำเภอแม่ริมนะครับแล้วก็มีหลากหลายภาคส่วนเลยโอ้โหมีการแสดงเยอะเลย การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนะครับของกลุ่มสตรีแม่บ้านแล้วก็มีของน้องๆเยาวชนนะครับที่ได้สืบสานกันไปนะครับแล้วก็มีการปลูกข้าวนะครับมีการดำนาด้วยนะโอ้โหมีผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆมาจัดแสดงมาโชว์ด้วยนะครับซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็มีคนร่วมกิจกรรมค่อนข้างมากเลยนะครับส่วนในช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายเอี่ยวสุรชัยมาที่วัดยางกวงนะครับจุดนี้ก็มีความน่าสนใจนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนชุดนะครับใส่เสื้อสีเหลืองมีผ้าพันคอมีหมวกจิตอาสาพระราชทานด้วยนะครับช่วงบ่ายมาร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการวัดศูนย์กลางจิตอาสาและธรรมะเพื่อขับเคลื่อนพลังจิตอาสาพัฒนาสังคมด้วยแนวทางธรรมนาวาวังนะครับก็จัดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อกี้เนาะก็มีหลากหลายภาคส่วนนะครับโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานวัฒนธรรมนะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเห็นมีโรงเรียนที่ไหนนะวัดศรีดอนชัยหรือเปล่านะแล้วก็มีจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่นะครับก็มาร่วมกันพร้อมทั้งศรัทธาประชาชนที่อยู่เป็นผู้อุปถัมภ์วัดนะครับก็มาร่วมกิจกรรมกันนะครับทำความสะอาดบริเวณวัดนะครับ Big Cleaning Day หลังจากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพระองค์ทีแล้วก็เจ้าคุณพระนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่บริเวณวัดยางกวงเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเนาะหลายๆคนก็เฝ้ารอรับเสด็จนะครับได้เฝ้าชมพระบารมีแล้วก็ร่วมกิจกรรมในส่วนต่างๆนะครับในวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1วันที่เราร่วมจิตร่วมใจกันมาพัฒนามาทำความสะอาดนะครับให้วัดสวยงามนะครับสะอาดสะอ้านเป็นแหล่งที่หลายๆคนจะเข้ามาสักการะนะครับก็ได้ร่วมกิจกรรมกันไปนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับผ่อนคลายเบิกบานใจในยามค่ำคืนมาถึงเพลงศบตานะครับหลายๆคนชื่นชอบเนาะศบตาคนที่ยิ่งใกล้จะมีความรักเนี่ยนะถ้าเป็นวัยรุ่นยุค90นะชอบฟังเพลงนี้มากนะครับงานจากแอนเดรียสวอเรสนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆนะครับขอให้มีความสุขนะแต่ว่าเวลาก็มาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับเอี่ยวสุรชัยอยากจะนั่งจัดรายการต่อก็ไม่ได้แล้ว เดี๋ยวข่าวต้นชั่วโมงจะมาแล้วนะครับช่วงท้ายนี้ประชาสัมพันธ์สั้นๆกันสักนิดนึงนะครับสำหรับเกษตรกรเชียงใหม่นะครับอยากจะส่งผลไม้นะครับโอ้โหเขามีกล่องส่งผลไม้ฟรีนะครับกับทางไปรษณีย์ไทยครับโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการสนับสนุนให้กับเกษตรกรเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลไม้ผ่านตลาดออนไลน์นะครับด้วยกล่องบรรจุผลไม้ขนาดไม่เกิน10กิโลกรัมพร้อมส่งฟรีกับไปรษณีย์ไทยทุกสาขาแต่ถ้าท่านได้ไปแล้วเนี่ยท่านอาจจะเสียค่าสายรัดกล่องอีก8บาทต่อกล่องนะครับแต่ถ้าท่านรัดไปเองเนี่ยก็ส่งฟรีไปเลยครับสำหรับเกษตรกรทั่วไปนะครับสามารถรับกล่องได้ครั้งละไม่เกิน30ใบนะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นแปลงใหญ่สหกรณ์กลุ่มสถาบันเกษตรกรรับได้ครั้งละไม่เกิน100ใบนะครับรับกล่องได้วันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีนะครับในช่วงประมาณ10โมงจนถึง11โมงครึ่งนะครับที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ชั้น2ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านต้องแสดงเอกสารนิดนึงนะครับถ้าเป็นเกษตรกรทั่วไปก็นำสมุดเกษตรกรเล่มเขียวเนี่ยนะครับไปแสดงว่าเราเป็นเกษตรกรจริงๆนะถ้าเป็นกลุ่มวิสาหกิจก็นำใบจดทะเบียนกลุ่มสถาบันเกษตรกรมาแสดงนะครับไปติดต่อกับสำนักงานพาณิชย์ได้เลยนะครับบอกว่าฟังจากเอี่ยวสุรชัยนะไม่ได้แถมนะแค่แจ้งให้เขารู้เฉยๆนะครับเอี่ยวสุรชัยบอกมานะครับติดต่อขอรับกล่องได้นะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่ากล่องจะหมดนะครับโทรสอบถามเพิ่มเติมไปได้นะครับที่053112659 053112659นะครับกล่องส่งผลไม้กับไปรษณีย์ไทยฟรีจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ชั้น2ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับหมดเวลาแล้วครับวันพรุ่งนี้3ทุ่มเรากลับมาติดตามกันใหม่นะขอให้มีความสุขกันมากๆนะครับดึกแล้วค่ำแล้วพักผ่อนนอนหลับกันแล้ววันพรุ่งนี้ลุยงานกันต่อส่งกำลังใจทุกที่เลยนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยได้รับรายงานการลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจย่านห้วยขวางของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ตรวจสอบโดยไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยได้รับรายงานการลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจย่านห้วยขวางของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ตรวจสอบโดยไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมร้านอาหารและร้านทำผมในพื้นที่ย่านห้วยขวางกรุงเทพมหานครภายหลังพบข้อมูลว่ามีการประกอบธุรกิจโดยชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนอาจเข้าข่ายการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดว่าได้รับรายงานการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้วซึ่งนายพลพีได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีขอให้เดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การประกอบธุรกิจในประเทศไทยเป็นไปตามกฎหมายพร้อมกำชับให้ดำเนินการโดยไม่ต้องเกรงกลัวหรือกังวลต่ออิทธิพลใดๆกระทรวงมหาดไทยจะตรวจสอบการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อป้องกันการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและระบบเศรษฐกิจของประเทศสาววิสาปทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมเสนอปรับแก้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารมุ่งหวังส่งเสริมสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
9: นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการครั้งที่1ทับ2569โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้แทนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมหารือจะจัดทำร่างระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการเนื่องจากพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการฉบับเดิมใช้มากว่า29ปีแล้วโดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลเป็นหลักซึ่งจะให้มีการจัดทำ QR code เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงวิธีการและขั้นตอนการทำงานรวมถึงจากนี้ต้องให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปี2569ไตรมาสที่1ถึง3ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งเพื่อสร้างความมั่นใจในการดูแลนักเรียนและบุคลากรอย่างรอบด้าน
10: นางสาวพิสมัยเรืองศิลป์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรผู้ปกครองและผู้มาติดต่อรวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างเป็นระบบประกอบด้วยการจัดทำแผนและคู่มือความปลอดภัยคุมเข้มการเข้าออกพื้นที่โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอด24ชั่วโมงกำหนดให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดอาวุธของมีคมและสิ่งอันตรายตรวจสภาพอาคารสถานที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบแจ้งเตือนภัยพร้อมเน้นย้ำเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุฉุกเฉินด้วยการจัดทำแผนหนีซ่อนสู้ซ้อมแผนเผชิญเหตุทุกภาคเรียนหรืออย่างน้อยทุก6เดือนกำชับให้ทุกโรงเรียนดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดคณะกรรมการร่วมตรวจสอบอย่างน้อยปีละ4ครั้งเพื่อให้ความคุ้มครองสูงสุดแก่ทุกคนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: อิหร่านชี้ข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมของซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานสะท้อนถึงการลดการพึ่งพาสหรัฐในด้านความมั่นคงนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยในวันนี้ว่าการลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าประเทศเหล่านี้ตระหนักแล้วว่าไม่สามารถพึ่งพาสหรัฐในด้านความมั่นคงได้เหมือนในอดีตพร้อมยืนยันว่าอิหร่านไม่กังวลข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นปฏิปักษ์ต่ออิหร่านเนื่องจากทั้ง3ประเทศมีความสัมพันธ์ทางศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดกับอิหร่านทางนี้ซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานลงนามข้อตกลงด้านกลาโหมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างการป้องปรามและกำหนดให้การโจมตีประเทศสมาชิกในประเทศหนึ่งถือเป็นการโจมตีประเทศสมาชิกทั้งหมดน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12ค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเพลงนี้มีท่วงทำนองที่อ่อนหวานไพเราะค่ะผู้ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษ Love Light in My Heart และภาษาไทยคือแก้วตาขวัญใจโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินะคะแต่คืนนี้เพลงแก้วตาขวัญใจจะเป็นการบรรเลงเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์แก้วตาขวัญใจเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12ส่งพระราชนิพนธ์ในปี2492ค่ะต่อก็ได้ผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการอสุนทรภรณ์เลยนะคะจะเป็นเสียงของคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะสุขกันเธอเราคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งรักเอ๋ยรักโดยคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเมื่อมาอยากกลัวทาตรีแต่งคำร้องค่ะทำนองโดยครูเอื้อ3เพลงนะคะ

0: บไปแล้วนะคะเพลงที่คุณศรีสุดารัชตะวันขับร้องคือสุขกันเถอะรักเอ๋ยรักและที่เพิ่งจบก็คือเมื่อมาอย่า กลัวคุณศรีสุดารัชตะวันมีผลงานเพลงที่บันทึกแผ่นเสียงเอาไว้มากมายนะคะและช่วงต่อไปนี้ศาสตราจารย์ในแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลคุยกับคุณศรีสุดารัชตะวันเมื่อปี2528ค่ะที่ศูนย์สังคีสินธนาคารกรุงเทพสาขาผ่านฟ้า
1: คนถัดไปเนี่ยนะครับเมื่อพี่วินัยออกมาแล้วเนี่ยก็ควรจะคนที่อยู่ข้างเคียงพี่วินัยมากที่สุดออกมาด้วยทายซิจะเป็นใครเอ่ยได้เขาเปิดเพลงอะไรครับเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงอะไรครับหน้าสีแดงครับเจอการมาเล่นใช่ไหมครับใครร้องครับศิษย์สุดาใช่ไหมครับคือครับพี่ศิษย์สุดารัชตะวันครับขอเชิญครับ

0: เป็นไงครับฟังเสียงพี่ศรีสุดาแล้วสบายใจไหมฮะมันถึงใจดีเหลือเกินฮะลองฟังเสียงพูดดูบ้างสิครับพี่ศรีสุดาพูดเพราะว่า
1: วันนี้ไม่มีเสียงเลยค่ะเป็นหวัดนะ
0: ขนาดยังไม่เป็นหวัดนะครับเราให้ร้องต่อที่ร้องเมื่อสักครู่ดีไหมครับเดี๋ยวลองร้องสิฮะความสวยงามลองสิฮะ
1: จะดังไป
0: เดี๋ยวจะดังกันไปเห็นไหมมันต้องสอกหนึ่งนะครับไหนลองนิดสิฮะความสวยงาม

0: เพลงนี้เป็นเพลงที่สูงมากนะสุดเสียงเลย
1: ฮะในกระบวนเพลงทุกเพลงที่พี่ร้องเพลงนี้เพลงร้องสูงที่สุดเลยใช่ไหมครับแต่เดิมทีเดียวมาเนี่ยก่อนที่พี่จะมาอยู่กับครูเอื้อเนี่ยครูก็ร้องพี่ก็ร้องเพลงมาแล้วใช่ไหมฮะเป็นเพลงช้าๆใช่ไหมส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะ
0: ช้าบ้างเร็วบ้าง
1: ลองเล่าให้ฟังสิฮะว่าเป็นยังไงมาก่อนฮะทีแรกฮะ
0: ที่จริงมาสมัครกับสุนทรภรณ์ก่อน
1: ครับ
0: ทำงานอยู่ที่ไปรษณีย์กลางแล้วก็พบกับครูแก้วครูแก้วทำที่ไปรษณีย์กลางเหมือนกัน
1: อ๋อครับ
0: ก็ไปหาแกแล้วบอกก็อยากร้องเพลงครูแก้วก็พามาสมัครแต่ว่าตอนนั้นพวกพี่ๆยังอยู่ไม่มีตำแหน่งว่างสมัยนั้นไม่มีดาวรุ่งไม่มีลูกจ้างไม่มีอะไรต้องเข้าเป็นข้าราชการเลยก็เลยรออยู่ทีนี้ระหว่างที่รออยู่ก็คุณพจน์จารุวณิชทำงานอยู่ไปรษณีย์กลางเหมือนกัน
1: ครับ
0: เห็นว่ามาสมัครร้องแล้วอยู่ที่เดียวกันก็เลยพาไปหัดร้องก็เลยอยู่คณะจารุกนกมาก่อนดังเกินไปฮะเป็นนางเอกแล้วไม่เคยเรียบร้อยก็เลยให้เป็นผู้ร้าย
1: แล้วตอนนั้นเจอพระเอกก็ยังให้ตอนนั้น
0: ค่ะ
1: แล้วตอนนั้นเจอพระเอกก็ยังให้ตอนที่มาอยู่จารุกนกนะ
0: ก็เจอเหมือนกันค่ะแต่ไม่ค่อยสนใจ
1: แล้วตอนนั้นน่ะแล้วมาสนใจเอาเมื่อไหร่ฮะ
0: สนใจเฉพาะเสียงเพลง
1: อ๋อเห็นมั้ยนี่เสียงเสน่ห์เหมือนกันนะแล้วเมื่อตอนที่สอบเข้าอยู่กรมโฆษณาการเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: จําได้มั้ยทดสอบด้วยเพลงอะไรฮะ
0: เพลงเครื่องกระทบฝั่งดอกไม้ใกล้มือคนึงครวญ
1: โอ้โหเพลงเด็ดๆทั้งนั้นเลยฮะเครื่องกระทบฝั่งนี่เป็นเพลงเสียงสูงเป็นเพลงตำนองไทยเดิมใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ดอกไม้ใกล้มือนี่เพลงช้าและคนึงครวญก็เสียงมีมีแฟลตมีชาร์ปอะไรตาม
0: ที่คว รซึ่งยากก็เพลงหากินค่ะคือคนึงครวญ
1: นะครับ
0: เวลาไปงานไหนคนให้ร้องเพลงก็ต้องร้องเพลงนี้ค่ะ
1: ร้องเพลงคนึงครวญแล้วทำไมเป็นไปยังไงมายังไงฮะถึงได้กลายเป็นคนที่จำเป็นจะต้องร้องเพลงเร็วแล้วก็ร้องเพลงเสียงสูง
0: อันนี้ก็ต้องถือว่าหัวหน้ามีอัจฉริยะในทางพิสูจน์เสียง
1: ครับ
0: ค่ะเห็นแล้วว่าเสียงคนนี้ควรจะไปทางด้านไหนด้านไหนหัวหน้าก็แต่งเพลงให้ตามเสียง
1: ฮะจำได้ไหมเพลงแรกที่แต่งให้เป็นเฉพาะของพี่ศรีสุดาเลย
0: คือเพลงกามฤทธิ์นี่แหละ
1: เห็นไหมฮะคือเพลงกามฤทธิ์นะฮะแต่แล้วผมเดาใจถูกเลยทีเดียวนะฮะเป็นเพลงพันเสียงตาหมาแดงนะฮะแล้วก็เป็นอีกด้านรู้สึกจะเป็นเพลงพรพรหมใช่หรือเปล่าไม่ทราบผมอาจจะผิดเดี๋ยวคุณจารุรินจะว่าอีกนะครับยังไงก็ตามพี่ศรีสุดาเนี่ยเป็นตัวชูโรงคนหนึ่งทีเดียวของคณะสุนทรภรณ์

นั่นก็คือผลงานการขับร้องของคุณศรีสุดาราชตะวันนะคะเพลงแรกนั้นก็คือกามฤทธิ์ครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อด้วยนี่แหละสวรรค์คุณวิจิตรมาตราแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะและชายไร้เชิงที่เพิ่งจบไปนี้ครูแก้วและหลวงสุขุมนายประดิษฐ์ร่วมกันแต่งแล้วเราก็จะฟังเพลงผลงานของคุณศรีสุดากันต่อไปนะคะเพลงฟ้าเพลงนี้ศรีสวัสดิ์พิจิตรประการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองสอนรักคุณเล็กโตปานและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะและหนุ่มง้อสาวงอนคุณศรีสุดาขับร้องกับคุณเลิศผสมทรัพย์ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง3เพลงค่ะ

จะสังเกตได้เลยนะคะว่าคุณศรีสุดานั้นครูเพลงมักจะแต่งเพลงในจังหวะเร็วๆสนุกสนานก็เป็นไปตามบุคลิกและน้ำเสียงลีลาการขับร้องของคุณศรีสุดานั่นเองเพลงรำวงก็เยอะค่ะอย่างเช่นรำวงชวนเกี่ยวหม่อมราชวงศ์กุสทินสนิทวงศ์แต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะรำวงสาวบ้านแต้คำร้องโดยธรรมนูญแสงรังสีทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐและรำวงสยามเมืองยิ้มอาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจิมสิริแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

นอกจากรำวงแล้วคุณศรีสุดาก็ยังมีเพลงตะลุงด้วยเช่นกันและส่วนใหญ่แน่นอนก็จะต้องขับร้องกับคุณเลิศผสมทรัพย์ค่ะเพลงตะลุงเร่เพลงนี้คุณเล็กโตปานแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เห็นชอบต่ออายุราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสิน

0: กิจที่เติบโต
1: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: เฮ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เห็นชอบต่ออายุราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมมอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งทบทวนต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเสริมความสามารถแข่งขันเกษตรกร
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือนบคพ.เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมเห็นชอบขยายการบังคับใช้ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศประจำปี 2568/2569ออกไปจนกว่าจะมีประกาศฉบับใหม่โดยคงหลักเกณฑ์และโครงสร้างราคารับซื้อเดิมเพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศด้านราคาหลังประกาศเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนข้อมูลต้นทุนการผลิตให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้รวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตั้งแต่เมล็ดพันธุ์คุณภาพผลผลิตต่อไร่และลดต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันพร้อมพิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปี 2569/2570 หากพบว่าต้นทุนเพิ่มขึ้นจริงพร้อมเร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งระบบเพื่อไม่ให้ผลกระทบส่งต่อไปยังห่วงโซ่การผลิตและผู้บริโภคปุริมปราศโสภาภาครายงาน
6: รัฐบาลวางแนวทางฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านสีแดงที่ประสบปัญหาขาดวินัยทางการเงินและมีหนี้เสียโดยเตรียมตรวจสอบการบริหารกองทุนและดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้ทุจริต
8: นางสาวสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางการจัดการปัญหากองทุนหมู่บ้านว่าปัจจุบันมีกองทุนสีแดงหรือกลุ่มที่ประสบปัญหาขาดวินัยทางการเงินและมีหนี้เสียอยู่ประมาณหมื่นแห่งทั่วประเทศเกิดจากความเข้าใจผิดคิดว่ารัฐบาลนำเงินมาแจกฟรีรวมถึงบางส่วนมีเจตนาหลีกเลี่ยงการชำระหนี้และการทุจริตส่วนกลางจึงต้องเร่งฟื้นฟูและจัดระเบียบกองทุนสีแดงใหม่ทั้งหมดเพื่อยกระดับให้กลับมามีมาตรฐานโดยเริ่มจากการลงพื้นที่ตรวจสอบหากพบว่าคณะกรรมการชุดเดิมไม่พร้อมบริหารงานหรือมีปัญหาการหลบหนีจะให้มีการเลือกคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนยืนยันว่ารัฐบาลมีมาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดการกับผู้ที่จงใจทุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบกองทุนหมู่บ้านในระยะยาวพร้อมกันนี้เตรียมดำเนินงบประมาณที่คงค้างจากโครงการเพิ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือโครงการเงินล้านที่2 อีกกว่า 3,400 ล้านบาทลงไปช่วยฟื้นฟูกองทุนสีแดงที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์เพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนหมู่บ้านเหล่านี้กลับมามีเงินทุนหมุนเวียนได้อีกครั้งปฏิพลสารพมมารายงาน
6: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกรุงเทพมหานครบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่ห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีและคนเมาหากฝ่าฝืนมีโทษหนักทั้งแพ่งและอาญาน
9: างสาวรุ่งอรุณริมดหพันธ์ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวในการเปิดกิจกรรมรณรงค์ร่วมสร้างสังคมปลอดภัยเคารพกฎหมายไม่ขายเหล้าให้เด็กและคนเมาสสส.ร่วมกับกทม.และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมสร้างสังคมปลอดภัยเคารพกฎหมายไม่ขายเหล้าให้กับเด็กและคนเมาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่2พุทธศักราช2568ให้แก่50สำนักงานเขตของกทม.นำไปสร้างกระแสปฏิเสธการจำหน่ายสุราให้กับเด็กอายุต่ำกว่า20ปีและผู้ที่มีอาการมึนเมาอย่างจริงจังทางนี้กฎหมายฉบับใหม่เป็นความก้าวหน้าระดับสากลที่เพิ่มมาตรการคุมเข้มหลายด้านอาทิการเพิ่มอำนาจให้กับผู้ขายขอดูบัตรประชาชนและตรวจสอบอาการมึนเมาก่อนจำหน่าย โดยหากขายให้กับเด็กหรือคนเมาเป็นเหตุเกี่ยวเนื่องให้เกิดอุบัติเหตุความรุนแรงหรือความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นร้านค้าจะต้องร่วมรับผิดชอบทางแพ่งด้วยเพราะการสร้างสังคมปลอดภัยต้องอาศัยความร่วมมือและจิตสำนึกรับผิดชอบจากผู้ประกอบการและชุมชนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันความสูญเสียและปกป้องอนาคตของเยาวชนอย่างยั่งยืนนฤมลอุดมพรรายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ช่วงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ค่ะเพลงแรกในช่วงนี้ตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคแต่งคำร้องในเพลง London Dairy Air หรือ Danny Boy คุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ที่จบไปนั่นคือเพลงตำรวจตระเวนชายแดนโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482นะคะชื่อเพลงเห็นแต่เงาโดยคุณวินัยจุลบุตรสปะขับร้องนำ

นั่นคือเพลงเห็นแต่เงาผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะจากละครเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482และวงกรมประชาสัมพันธ์นำมาขับร้องบรรเลงเพราะมีช่วงหนึ่งที่ท่านมารักษาการอธิบดีกรมโฆษณาการค่ะก็เลยให้นำเพลงของท่านมาบรรเลงขับร้องสองเพลงต่อไปนี้ค่ะจะเป็นเพลงที่พรานบูนแต่งเองร้องเองเราจะฟังสองเพลงค่ะคืนหนึ่งยังจำได้และหวนให้ใจหาย

ได้หัวใจยังจำคืนรักปากคำคืนหวานล้ำคำชื่นคืนเธอกับฉันอยู่รวมกันคืนนั้นทั้งคืน

ังจำคืนหนึ่งได้จนดึกดาวเคลื่อนจนเดือนดึกคล้อยหนาวน้ำค้างค้างคล้อยเราหนาวเราคอยนั่งแนบแอบกันปกกอดเราอ้อนเราออดรำพันซ่อนอยู่ในแสงจันทร์คืนหนึ่งคืนนั้นจำมา

สองเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงที่พรานบูนแต่งในละครและท่านก็ขับร้องบันทึกแผ่นเสียงด้วยตัวของท่านเองด้วยนะคะและคืนนี้เราจะมาลองดูกันว่าครูเพลงท่านใดที่ทั้งแต่งเองแล้วก็ขับร้องบันทึกแผ่นเองด้วยเริ่มที่คุณประเทืองบุญยประพันธ์ลิขิตที่มืดมนต่อด้วยในห้วงน้ำตาและดอกไม้ป่าครูประเทืองบุญยประพันธ์แต่งเองและขับร้องเอง

ต่อไปคือครูเบนจามินค่ะชื่อจริงคือตุ้มทองโชคชนะนอกจากท่านจะแต่งให้นักร้องอื่นขับร้องแล้วนะคะเพลงสนุกสนุกท่านก็จะขับร้องเองค่ะอย่างเช่นเพลงดังๆก็คือรักแท้จากหนุ่มไทยเพลงที่สองพม่าร่ายรำครูเบนจามินขับร้องกับคุณประชุมพุ่มสิริเพลงที่สามคือเพลงรู้ทันครูเบนจามินขับร้องคู่กับคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะ

0: สวัสดีลาก่อนนะครับ
1: ท่านต่อไปคือครูนครมงคลายนนะคะเริ่มกันได้เพลงนักร้องเมืองไทยต่อด้วยรักแปลกพิลึกและคำอุทธรณ์ของเจ้าด่างครูนครมงคลายนขับร้องบันทึกแผ่นเองค่ะ

ยังมีครูเพลงอีกท่านหนึ่งนะคะคือครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติท่านเป็นนักร้องมาก่อนค่ะต่อมาเมื่อมาประพันธ์เพลงก็มีผลงานเพลงมากมายและท่านก็ยังขับร้องเองในบางส่วนด้วยฟังเพลงทำไมเดินเซต่อด้วยลมเสียและเพลงที่3สวรรค์แดนไทยเพลงที่ครูพยงมุกดาขับร้องกับคุณเอ็มอ่อนวิเศษสุดค่ะทั้ง3เพลงนี้ประพันธ์โดยครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินะคะคืนนี้ทุนชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สมาธิก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นพอสมาธิดีเต็มที่ปัญญาก็เกิดเลยพอปัญญาเกิดก็ตรัสรู้ทำได้บรรลุมรรคผลได้ถ้าปัญญาไม่เกิดจะพูดยังไงก็ไม่ก็ว่าไม่บรรลุหรอกจะพูดยังไงทำยังไงมันก็ไม่บรรลุแต่ถ้าปัญญาโลกุตระเกิดปุ๊บละได้ทันทีเห็นชัดเห็นจริงว่ากายนี้เป็นของต้องเวียนว่ายตายเกิดนับโพธิ์นับชาตินับกลับนับกันไม่ถ้วนเห็นชัดลงไปว่าโอ้ควรปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอันนี้เสียให้ละความหลงความมัวเมาอยู่ในกามทั้งหลายในโลกทั้งหลายในความวุ่นวายทั้งหลายใจเราปล่อยวางแล้วละแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปขอให้หลวงปู่รุ่นมีอายุยืน100กว่าปีหลวงปู่รุ่นบอกว่าเอาแน่กับมันไม่ได้ไม่รู้มันจะไปวันไหนรับขันนิมนต์ไม่หรอกนั่นหลวงปู่รุ่นเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสูงส่งท่านก็รับว่าไม่ได้มหาบพิตรเอาแน่กับมันไม่ได้มันจะไปวันไหนก็ไม่รู้ท่านไม่กล้ารับขันนิมนต์นี่ท่านเห็นจริงแล้วจะอยู่จะตายมันก็เป็นของธรรมดาไม่รู้ว่าเวลาไหนมันจะตายกำหนดไว้ได้ไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากำหนดได้ว่าโอ้วันนี้เป็นวันตายของเราต้องเดินทางไปกุสินาราสามเดือนเดินทางกว่าจะถึงกุสินาราไม่ใช่เดินธรรมดาเป็นท้องร่วงด้วยท้องร่วงเป็นเลือดเดินไปถ่ายไปในสุดก็ถึงกุสินาราในคืนนั้นพระองค์ก็เข้าสมาธิเข้าฌานสำรวจดูในที่สุดก็ปรินิพพานพอปรินิพพานแล้วศาสนาอยู่กับใครบ้างตราบใดที่พวกเธอยังปฏิบัติมั่นอยู่ในอริยมรรคมีองค์8โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยเราทำอยู่เดี๋ยวนี้เราพิจารณาอะไรพิจารณามรรค8ทำตามมรรค8ถ้าทำตามมรรค8อยู่โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์นี่เราก็มาหัดอยู่กับมรรค8หัดสติหัดปัญญาหัดสมาธิเราหัดสมาธิเรียกว่าเราเดินทางตามมรรคแปดมรรคแปดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะเพียรพยายามชอบสัมมาสติตั้งสติมั่นชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบคือเราทำอยู่เราตั้งสมาธิให้เป็นสมาธิชอบหัดสมาธิให้มีกำลังเราจะเห็นว่าเราหัดมาไม่นานเลยใกล้แล้วใกล้จะหมดแล้วใจเราก็สบายแล้วถ้าเราได้บรรลุละเอียดกว่านั้นอีกเราก็สบายขึ้นไปละเอียดกว่านี้ถ้าเราไม่ทิ้งเราภาวนาไปเรื่อยทำไปเรื่อยทำติดต่อกันมันก็ยิ่งละเอียดลงไปมรรคแปดนี่มันไม่มีในที่อื่นถ้าในศาสนาไหนลัทธิครูทั้ง6ที่มากอยู่ในอินเดียนะตอนนี้ก็ยังมีอยู่แต่เขาไม่ได้ทำตามมรรคแปดเมื่อไม่ทำตามมรรคแปดศาสนาคือพระอรหันต์ก็จะไม่เกิดขึ้นในใจนั่นถ้าเขาปฏิบัติตามมรรคแปดไม่ว่าศาสนาไหนถ้าปฏิบัติตามมรรคแปดดังที่ว่ามาแล้วนั้นให้ชัดเจนลงไปให้แน่นิ่งลงไปให้แน่วแน่ลงไปจิตต้องได้บรรลุเป็นพระอรหันต์สมณะที่หนึ่งคือสุรบันสมณะที่สองคือสกิทาคามีสมณะที่สามคืออนาคามีสมณะที่สี่คือ

0: อรหันต์นะมีในศาสนาของพุทธเจ้าแล้วพระองค์กำหนดไปตั้ง9อสงไขยไม่มีศาสนาไหนที่ทำหรือสอนมรรค8เลยถ้าสอนตามมรรค8ได้นั้นศาสนานั้นจะมีพระอรหันต์ได้จะทำความพ้นทุกข์ให้เกิดขึ้นได้เอา8ที่เรากำลังฝึกหัดอยู่นี่หัดให้ได้หัดให้ดีหัดให้มันบริสุทธิ์ให้เที่ยงแท้แน่นอนหัดให้มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวไม่ละไม่วางไม่ปล่อยเราต้องหัดประจําหัดจนจิตของเราเข้าถึงธรรมมันไม่ได้บอกละบรรลุธรรมขั้นนั้นนี้แต่ว่าใจเราก็รู้ว่าเราส่วนนี้เราละได้ส่วนนี้เรายังละไม่ได้ก็ต้องเอาคําสอนของพระเจ้ามาปฏิบัติมากระทําตามมาพฤติตามอยู่เรื่อยหัดอยู่เรื่อยให้ฐานให้สมาธินี่เกิดขึ้นยืนอยู่ก็มีสมาธินั่งอยู่ก็มีสมาธินอนอยู่ก็มีสมาธิเราหัดได้เลยยืนอยู่เราก็หัดได้นอนอยู่เราก็หัดได้นั่งอยู่เราก็หัดได้เดินอยู่เราก็หัดได้หัดจิตให้เป็นสมาธิถ้าเราได้ทุกอิริยาบถเราแน่นอนเลยเราหนีพ้นจากกองทุกข์ได้เลยเราไม่ตกต่ำเลยไม่ว่าด้วยเรื่องอะไรเราก็ไม่ตกต่ำมีแต่ดีทั้งนั้นขอให้หัดไปเรื่อยอย่าละความภาคความเพียรให้มีความเพียรอยู่เสมอเสมอเรียกว่าสัมมาวายามะเพียรพยายามชอบให้มีความเพียรอยู่เรื่อยให้ทำอยู่เรื่อยให้หัดเรื่อยเราจะสบายที่สุดเราจะไม่หลงในโลกวัฏสงสารอันนี้เราจะปล่อยวางความเป็นไปของโลกนี้ได้แน่นอนเพราะนั้นข้อสำคัญที่สุดก็คือให้พยายามปฏิบัติง่ายก็ตามยากก็ตามให้พัฒนาไปให้ภาวนาไปเรื่อยอย่าถอยเพราะหลักการสอนของพุทธเจ้ามีครบถ้วนอยู่แล้วมรรค8นี่มีในศาสนาในศาสนานั้นเป็นสมณะที่หนึ่งคือเป็นพระโสดาบันสมณะที่สองคือสกิทาคามีสมณะที่สามคืออนาคามีสมณะที่สี่คือพระอรหันต์มีอยู่ในศาสนาพุทธเจ้านี้ให้ตั้งใจปฏิบัติตามคนที่มาปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าไม่ใช่คนพุทธทั้งหมดนะหมายว่าคนที่เป็นศาสนาพราหมณ์ศาสนาอื่นมาปฏิบัติทำตามคำสอนของพุทธเจ้าก็ได้มากบรรลุมากผลเหมือนกันก็ปล่อยวางเหมือนกันละได้เหมือนกันถ้าตั้งใจปฏิบัตินะมันก็เห็นชัดในตัวของเราว่าโอ้ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นทุกข์ละความยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดเสียโดยเอาใจทอดทิ้งวางจากความยึดมั่นถือมั่นให้ได้ด้วยการฝึกสมาธินี่แหละให้ชำนาญให้มันเป็นให้มันได้ให้มันละได้ละรูปได้ละเวทนาได้ละสัญญาได้ละสังขารได้ละวิญญาณได้แม้แต่ใจก็ยังไม่ใจก็ยังไม่เที่ยงเหมือนไม่เที่ยงใจไม่เที่ยงมันก็ยังไม่เป็นของของเราถ้าเราทำใจให้เที่ยงทำใจให้บรรลุมรรคผลหรือทำใจให้ถึงความเป็นพระอรหันต์เราก็สามารถทําได้นะไม่ใช่ทําไม่ได้ทําได้ทุกคนได้ทําได้ทําได้ทุกคนขอให้ตั้งใจปฏิบัติเถอะไม่ได้เรียกว่าศาสนาอื่นศาสนานี้หรอกคนที่ปฏิบัติตามคําสอนพุทธเจ้าได้ดีหมดทุกคนได้ความพ้นทุกข์หมดทุกคนส่วนถือศาสนาอื่นพระองค์ก็ไม่รังเกียจพระองค์ก็สอนเอาแต่อยากปฏิบัติตามก็ได้บรรลุมรรคผลตามมีจำนวนมากมายไม่ใช่ว่ามีแต่ศาสนาพุทธศาสนาใดก็ตามถ้าไปปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วผู้นั้นบุคคลนั้น จะถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้จากกองทุกข์เหมือนกันถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็บรรลุไม่ได้มันก็ถ่ายถอนความยึดมั่นถือมันไม่ได้เพราะฉะนั้นให้พิจารณานึกบริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ยเป็นเบื้องต้นขอให้ว่าใจเราอยู่กับพุทโธตลอดไหมหรือว่าใจเราฟุ้งซ่านอยู่ถ้าใจเราฟุ้งซ่านอยู่มันก็ไม่ได้สมาธิแต่ถ้าใจไม่ฟุ้งซ่านนิวรณ์ห้าหมดจากใจความยึดมั่นถือมั่นไม่มีในที่สุดก็ถึงความบริสุทธิ์เป็นพระอริยบุคคลในศาสนาของพระเจ้าได้ขออย่างเดียวว่าเราตั้งใจไหมถ้าเราตั้งใจทำตามนั่นโอกาสที่จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลก็มีมากมันไม่เลือกพระเลือกเนนเลือกญาติโยมนะไม่เลือกศาสนานะถ้าทำตามคำสอนพระเจ้าได้ผู้นั้นก็พ้นจากทุกข์ได้จิตได้เป็นสมาธิก็มีสมาธิขึ้นมาได้จิตได้มีมรรคมีผลจิตก็บรรลุมรรคผลได้ในที่สุดก็พ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่สำคัญมั่นหมายในสิ่งใดๆละความยึดถือได้หมดนี่แหละก็ถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นถึงความเป็นผู้มีบุญมีบารมีมีศีลมีธรรมอยู่ในใจไม่ตกต่ำตายแล้วไม่ตกนรกแค่ทำจิตให้สงบตายแล้วก็ไปสวรรค์ถ้าทำจิตให้สงบอย่างมากตายแล้วไปพระนิพพานนิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ส่วนอื่นเรื่องอื่นมีสุขอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าถ้าเป็นถึงพระนิพพานแล้วจะเห็นความสุขเหนือความสุขก็คือเป็นพระอรหันต์นั่นแหละเห็นความสุขเหนือความสุขความสุขมากใจสบายมากปล่อยวางได้มายึดมั่นถือมั่นทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าได้เราก็พ้นทุกข์ได้ดีความทุกข์ทั้งหลายก็หมดไปสิ้นไปละความยึดมั่นถือมั่นไปจิตใจของเราก็ปลอดโปร่งทำอะไรก็เป็นศีลเป็นธรรมหมดเลยเราไม่ทำในทางชั่วไม่ทำในทางที่เป็นบาปเป็นอกุศลศีลห้าศีลแปดให้รักษาถ้ารักษาศีลห้าศีลแปดเราก็เริ่มละได้แล้วมาทำสมาธิมาพิจารณามาไตร่ตรองมาเห็นชัดไม่ยึดไม่ถือไม่สำคัญมั่นหมายใจเป็นสุขใจเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวเป็นสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาย่อมเกิดเมื่อปัญญาเกิดก็ละความยึดความถือได้หมดทุกคนขอให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าท้ออย่าถอยให้ตั้งใจปฏิบัติให้เต็มที่ขอให้ความโชคดีจงมีแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนเถิด
1: และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือธรรมเทศนาชื่อว่าปัญญาวิปัสสนาโดยพระครูสิทธิปภากรหรือหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดที่ตัวป่าโสอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไฮโสเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณาเมื่อเราไตร่ตรองใคร่ครวญพิจารณาตามไปด้วยจิตที่เป็นสมาธิก็จะเกิดปัญญากระบวนการนี้เรียกว่าการทำวิปัสสนาที่ได้นำธรรมเทศนาของท่านมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนั้นเพราะว่าในวันที่30สิงหาคม2569ทางมูลนิธิปัญญาภาวนาจะได้จัดให้มีงานวันบุรพาจารย์ที่จะระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ได้คอยมอบส่งต่อกัลยาณธรรมเพื่อเราได้สามารถที่จะรักษาพัฒนาความดีที่มีอยู่ในจิตใจของเราให้มีตั้งขึ้นได้โดยในทุกปีก็จะจัดในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมปี2569นี้ก็จะตรงกับวันที่30สิงหาคมโดยก็จะจัดที่วัดบวรนิเวศวิหารคณะสูงกุฏินานาชาติที่ชั้น1ห้องบำเพ็ญกุศล เริ่มเวลาบ่ายโมงตรงคือ13นาฬิกาโดยจะเริ่มด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลถวายผ้าบังสุกุลอุทิศให้กับท่านเป็นการบูชาด้วยศีลเป็นการบูชาด้วยทานใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็จะมาปฏิบัติบูชาร่วมกันก็เริ่มเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งก็จะเป็นการเล่าประวัติหลวงพ่อโดยคร่าวๆโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์จะเป็นผู้เล่าให้ฟังใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะปฏิบัติโดยการฟังธรรมเทศนาของท่านเป็นเวลาอีกครึ่งชั่วโมงเป็นการปฏิบัติบูชาก็ขอเชิญท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการอยู่เป็นประจำได้ความรู้ได้ปัญญาจากการฟังที่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นก็ได้รับมอบต่อมาจากครูบาอาจารย์ของท่านรับมอบต่อมาจากพระพุทธเจ้าทรงต่อเป็นสายทานแห่งธรรมะเป็นเส้นทางให้ธรรมะเข้าสู่จิตใจของเราเหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าในจิตใจเรามีธรรมะรู้สึกถึงความดีความงามที่มีอยู่ก็ขอเชิญมาร่วมงานกันได้ในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569เวลาบ่ายโมงตรงที่วัดบวรนิเวศวิหารคณะสูงกุฏินานาชาติชั้น1ห้องบำเพ็ญกุศลช่วงของจิตตวิเวกจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาที่5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขง3จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพิ่มสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจ

0: PA
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขง3จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพิ่มสูงหลังเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องมากกว่า90มิลลิเมตร
7: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าจากการติดตามและประเมินสภาพอากาศในระยะนี้ถึงวันที่12สิงหาคมพบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและสปป.ลาวประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากกว่า90มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดบึงกาฬบริเวณอำเภอเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าเสกาศรีวิไลและบึงคงหลงอุบลราชธานีบริเวณอำเภอเมืองอุบลราชธานีปานสุ่มดอนมดแดงสว่างวีระวงบุญทริกสิรินธรเดชอุดมนาเยียและพิบูลมังสาหารนครพนมบริเวณอำเภอท่าอุเทนศรีสงครามและนาว่าขณะเดียวกันปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมในเมียนมาและสปป.ลาวยังส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทั้งนี้สทช.ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยได้ประสานประเทศสมาชิกคณะกรรมการแม่น้ำโขงและสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงเพื่อติดตามข้อมูลปริมาณน้ำไหลเข้าระดับน้ำและแผนการระบายน้ำของเขื่อนในลุ่มน้ำโขงไว้ล่วงหน้าอย่างใกล้ชิดติยาพันยังเทียนรายงาน
6: อธิบดีกรมปศุสัตว์ชี้แจงราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงตามกลไกตลาดและปัจจัยฤดูกาลเตรียมหารือคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่สร้างสมดุลราคาไม่ให้กระทบผู้บริโภคพร้อมยืนยันไข่ไก่มีเพียงพอไม่ขาดแคลน
8: นายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวถึงสถานการณ์ราคาไข่ไก่ที่ปรับตัวสูงขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้นทุนการผลิตของเกษตรกรที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้การปรับราคาเป็นไปตามกลไกตลาดและปัจจัยนอกฤดูกาลส่งผลกระทบต่อการออกไข่ของแม่ไก่ยืนกรงปัจจุบันคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่หรือเอกบอร์ดเร่งประสานงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้ขาดทุนและการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้เดือดร้อนพร้อมยืนยันว่าปริมาณไข่ไก่ภายในประเทศยังมีเพียงพอต่อการบริโภคและไม่มีปัญหาขาดแคลนสำหรับกรณีกระแสข่าวที่มีการระงับการนำเข้าสินค้าไก่แช่แข็งจากจีนอธิบดีกรมปศุสัตว์ยืนยันว่าไม่ได้ถูกระงับทั้งหมดโดยไทยยังคงส่งออกไปจีนได้กว่าร้อยละ50ของปริมาณเดิมซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานผ่านสถานทูตจีนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงข้อมูลและรอการลงนามในพิธีสารฉบับใหม่กับทางสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ GACC ทั้งนี้ไทยมีสัดส่วนในการส่งออกไก่ไปจีนเพียงประมาณร้อยละ10เท่านั้นเมื่อเทียบกับการส่งออกรวมทั่วโลกกว่า50ประเทศในภาพรวมด้านการส่งออกไก่แช่แข็งของไทยสถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่ดีชวนันท์มาลีรายงาน
6: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจัดโปรโมชั่นวันแม่พาคุณแม่นั่งรถไฟฟ้า MRT ฟรีสีสายวันที่12สิงหาคมนี้
0: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ร่วมกับผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายทางชวนลูกๆพาคุณแม่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวและสร้างความผูกพันในครอบครัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้โดยรฟม.ได้ยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายทางให้กับคุณแม่ทุกคนที่เดินทางพร้อมลูกได้แก่สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูคุณแม่สามารถแสดงตัวเพื่อรับบัตรโดยสารฟรีได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานีตลอดเวลาทำการในวันที่12สิงหาคมนี้ส่วนคุณลูกชำระค่าโดยสารตามปกติสำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลของรถไฟฟ้าแต่ละสายทางหรือแอปพลิเคชันBangkok MRT และ The Sky Train นพศรแก้วคำรายงาน
6: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

รุ่นเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าสำหรับในเช้าวันอังคารแบบนี้ครับอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม13ค่ำเดือน8ปีมะเมียครับและสำหรับในเช้านี้อยู่กับเรา2คนครับผมพฤทธ์แก้วพิบูลครับ
0: ดิฉันพิริยาพรอุบลค่ะ
1: และวันนี้ครับช่างเทคนิคของเราเป็นพี่สายชนนี่สั่งนะครับและทีมของนิวมีเดียในการไลฟ์ใน Facebook นะครับคุณแดนอัครเดชคัมภีระนะฮะคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณนากรศิพิทักษ์และคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาครับ
0: ตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะที่เพจข่าวยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังติดตามรายการข่าวยามเช้าได้หลากหลายช่องทางเลือกเอาที่ท่านสะดวกถ้าเป็นช่องทางออนไลน์ก็ที่ Facebook Live ได้เลยค่ะเพจข่าวยามเช้าอย่าลืมนะคะมาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยมาได้ส
1: ่
0: วนวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz AM 819 891กิโลเฮิรตซ์รวมไปถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็ทักทายหอกระจายข่าวด้วยค่ะสวัสดียามเช้านะคะ
1: สวัสดีหอกระจายข่าวนะครับที่ไหนรู้สึกว่าอาจจะได้ยินเสียงเราชัดไปก็ท่านนอนต่อได้เลยนะครับผม
0: เดี๋ยวเรากล่อมเอง
1: ตั้งแต่มีข่าวในเมื่อสักประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมซอฟลงไปเยอะเลยนะครับ
0: อะไรนะที่มีข่าวยิงลำโพง
1: ที่มีข่าวว่าเขาควงปืน2กระบอกที่สระแก้วแล้วไปยิงลำโพงหอกระจายข่าวผมซอฟลงเยอะเลยท่านผู้ฟังนะครับเพราะวันนั้นผมเป็นคนตีค้องร้องข่าวเองด้วยนะครับ
0: อ๋อคุณนี่เองใช่ไหมที่เป็นคนปลุกเขา
1: วันนั้นเป็นคุณพี่เฟิร์สธราวุฒิกับคุณกบสุกัญญาจัดรายการ
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: มาแล้วนะคะขอกระจายข่าวเปิดรับข่าวยามเช้านะคะ อย่าเพิ่งรำคาญกัน
1: แล้ววันนี้ตีคล้องร้องข่าวจัดเต็ม25นาทีเลยนะฮะ
0: กับคุณบุญมาสีมาศนะ
1: ครับ
0: อยู่ด้วยกันยาวๆเลยนะคะสำหรับเช้าวันนี้เรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องของการติดตามฝนฟ้าเพราะว่ายังฝนตกอยู่นะยังมีฝนแล้วก็มีหลายพื้นที่ให้ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนั่นเองนะคะ
1: คือเมื่อวานในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายๆที่มีฝนตกลงมาในช่วงตั้งแต่ประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามจนถึงเวลาประมาณสักหกโมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มยังมีฝนแต่ว่าจะเป็นฝนที่ปล่อยๆไม่ได้เป็นฝนแรงแต่มีฝนโดยตลอดเลยนะครับ
0: ค่ะวันนี้อัปเดตกันช่วงหกนาฬิกาที่ผ่านมานะคะที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเริ่มต้นที่ภาคเหนือกับภาคอีสานวันนี้ฝนเยอะอ่ะภาคเหนือนะคะ 70% ของพื้นที
1: ่
0: ภาคอีสานก็ 70% ของพื้นที่รวมไปถึงภาคตะวันออกด้วยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ฝนอยู่ที่ 70% ของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลไม่น้อยหน้าค่ะมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักมากบางแห่ง 70% ของพื้นที่เหมือนกันแต่ว่าขยับลงมาที่ภาคใต้ภาคใต้นะคะก็ฝนอยู่ที่ 30% ของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันด้วยส่วนภาคกลางวันนี้ค่ะ 40% ของพื้นที่โดยรวมแล้วภาคที่เยอะสุดเลยนะเหนืออีสาน
1: ตะวันออก
0: กรุงเทพ
1: ก็แปลกนะเหนืออีสานตะวันออกอันนี้เข้าใจได
0: ้
1: กรุงเทพฝน 70% แต่พอดูภาพรวมภาคกลาง 40%
0: งง
1: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือวันนี้นะฮะในพื้นที่ของฝั่งอันดามันเนี่ยคลื่นจะสูงได้ถึงประมาณ 2-3 เมตรนะครับฉะนั้นเรือเล็กนะครับควรจะระมัดระวังหรือในบางพื้นที่เรือเล็กควรจะงดออกจากฝั่งด้วยส่วนฝั่งอ่าวไทยยังสามารถจะออกจากฝั่งได้ตามปกติต้องบอกว่าในช่วงวันนี้ครับคือวันที่11จนถึงวันที่14สิงหาคมก็คือถึงวันศุกร์นี้นะครับไทยเราจะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากตอนนี้มีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและลาวตอนบนอย่างที่บอกคือภาคเหนือและก็อีสานจะมีฝนเยอะนะครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนคือไล่เลยตั้งแต่เมียนมาลาวเวียดนามตอนบนทั้งหมดนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่วนในช่วงตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ครับ 15-16 สิงหาคมนี้ยังมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันนั่นเองนะครับฉะนั้นก็ระมัดระวังด้วยละกันนะครับส่วนพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศแล้วไปดูกันที่เรื่องการแจ้งเตือนกันบ้างเนื่องจากฝนตกหนักนะครับปภ.แจ้งเตือนแม่น้ำอิงแม่น้ำลาวในพื้นที่อำเภอเถิงจังหวัดเชียงรายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใกล้ล้นตลิ่งครับซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนระดับแม่น้ำอิงและแม่น้ำลาวในพื้นที่อำเภอเถิงนะครับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องใกล้จะล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำริมคลองและที่ลุ่มต่ำ โดยเฉพาะนะครับที่ตำบลเวียงตำบลสันทรายงามอำเภอเถิงและพื้นที่ข้างเคียงจึงขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าให้พ้นจากน้ำและเอกสารสำคัญต่างๆนะครับให้ระมัดระวังการเปียกน้ำด้วยรวมไปถึงการระวังไฟฟ้าดูดแล้วก็การดูแลกลุ่มเปราะบางครับส่วนทางด้านของนายอำเภอเถิงนะครับผมได้พร้อมด้วยปลัดอำเภอแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นต่างๆทั้งตำบลเวียงนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ในการติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำอิงและแม่น้ำลาวอย่างใกล้ชิดหลังน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับข้อมูลเมื่อวานที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณสักเย็นๆค่ำๆแม่น้ำอิงอยู่ที่ประมาณ7เมตรนะฮะน้ำอยู่ที่7เมตรซึ่งจุดวิกฤตก็คือ7เมตร50แนวโน้มยังเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำลาวตอนนี้อยู่ที่7เมตร35จุดวิกฤตคือ7เมตร50เหมือนกันคือใกล้มากๆแล้วนะครับก็แนวโน้มค่อนข้างที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามพบพื้นที่ของพี่น้องประชาชนนะครับในตำบลเวียงได้รับผลกระทบแล้ว66ครัวเรือนนะครับแล้วก็มีการดูแลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลทั้งพี่น้องนะฮะและกลุ่มเปราะบางและก็คนพิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะครับ
0: ค่ะพอเรื่องนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะแล้วก็สถานการณ์ระดับน้ำในภาคเหนือแหละและได้มีการสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะรวมไปถึงกองทัพแล้วก็กรมชลประทานค่ะให้ทำงานบูรณาการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เน้นเรื่องของการป้องกันแล้วก็การตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพูดถึงเรื่องของการให้ความช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือค่ะท่านนายกบอกว่าได้มีการเตรียมการอย่างเต็มที่แล้วนะคะโดยเฉพาะในส่วนของการเตรียมการป้องกันสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปภจังหวัดกองทัพแล้วก็กรมชลประทานให้ประสานความร่วมมือกันค่ะยอมรับนะคะว่าในบางพื้นที่เนี่ยก็คืออาจจะเป็นทางผ่านของน้ำดังนั้นจึงต้องเร่งให้การช่วยเหลือด้วยการลดความรุนแรงโอเคมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเกิดเน
1: า
0: ะ
1: มันผ่าน
0: ถูกก็จะต้องทำให้ความรุนแรงเนี่ยมันลด
1: น้อยลงใช่
0: ถูกต้องค่ะด้วยการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือให้ครบถ้วนนะคะทั้งการเตรียมก่อนน้ำมาขณะเดียวกันการเตรียมเรื่องของการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศูนย์พักพิงยารักษาโรคเวชภัณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยก็ต้องเตรียมพร้อมทำให้เกิดความคล่องตัวให้มากที่สุดค่ะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆต้องเตรียมให้พร้อมนะคะซึ่งท่านนายกบอกว่าตัวเองก็ได้มีการติดตามสถานการณ์เรื่องน้ำนี้อย่างใกล้ชิดเหมือนกันค่ะ
1: ถูกต้องนะครับยังอยู่กันที่ในเรื่องของอากาศและก็เรื่องการป้องกันน้ำท่วมภัยแล้งต่างๆนะครับไปดูกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นครับซึ่งก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ของภาคตะวันออกนะฮะครั้งที่1ที่ห้องประชุมชลบุรีนะครับที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรีครับและก็มีการประชุมกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับโดยมีทั้งผู้บริหารกระทรวงผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการเตรียมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งใน8จังหวัดภาคตะวันออกครับมีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและนครนายกครับซึ่งทางรัฐมนตรีสุชาตินะฮะก็พูดถึงนะครับว่ามีการนะครับให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างเป็นระบบรวดเร็วและมีเอกภาพเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีครับกำชับทุกหน่วยงานให้วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งในภาวะอุทกภัยและภัยแล้งนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนและลดผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและภาคเศรษฐกิจในพื้นที่ครับก็เป็นพื้นที่ EEC ด้วยนะฮะสำหรับในภาคตะวันออกครับสำหรับในการรับมือของอุทกภัยครับมีการกำชับทั้งหน่วยงานท้องถิ่นและภาคเอกชนในการร่วมกันวางแผนการดำเนินงานและการให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงานสนับสนุนประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและก็เร่งเตรียมมาตรการสำคัญอาทิการติดตั้งเครื่องสูบน้ำการเปิดทางน้ำการจำกัดกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและการบริหารจัดการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับและนะครับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพย์นั้นนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังทั้งคนเครื่องมือสถานที่เพื่อเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่จะเกิดเหตุได้อย่างทันทีนะครับไม่ว่าจะเกิดอุทกภัยหรือการเกิดภัยแล้งนั่นเองนะครับและพร้อมจัดให้เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีจำนวนและศักยภาพที่เพียงพอถ้ามีความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงนะครับมีการประสานกับภาคเอกชนและก็ผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่นะครับ
0: ค่ะส่วนด้านสาธารณ สุขเนี่ยคุณสุชาติก็กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นบุคลากรพาหนะเวชภัณฑ์แล้วก็ระบบการแพทย์ฉุกเฉินนะคะเพื่อที่จะเตรียมรองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยให้ความสำคัญกับเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกเลยค่ะคุณสุชาติยังสั่งการให้มีการจัดตั้งอนุกรรมการ3คณะขึ้นมาเพื่อมาดูแลรับผิดชอบ8จังหวัดภาคตะวันออกค่ะแบ่งพื้นที่ให้แต่ละคณะนั้นติดตามสถานการณ์แล้วก็ลงพื้นที่ไปประเมินปัญหาอุปสรรคอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็มีการรายงานต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ด้วยเพื่อให้การแก้ไขนั้นตรงจุดไม่เกิดความล่าช้าพร้อมกันนี้ค่ะกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานผ่านกลไกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกระดับนะคะเพื่อให้การสั่งการเนี่ยมันมีความเป็นเอกภาพมากขึ้นแล้วก็ลดความซ้ำซ้อนและถ้าหากว่าพบปัญหาอุปสรรคโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณค่ะคุณสุชาติบอกรีบรายงานมาเลยนะคะเพื่อที่จะหาแนวทางเพราะว่าความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องใหญ่ที่รอไม่ได้ภาครัฐจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุว่าระบบบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วทำงานบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทำงานเป็นทีมเดียวกันค่ะเมื่อเกิดสถานการณ์นั้นก็จะต้องลงพื้นที่อย่างเร็วดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็อยู่เคียงข้างประชาชนในทุกๆสถานการณ์ค่ะ
1: ครับผมนี่คือเรื่องของในช่วงแรกของ120นาทีเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในช่วงของหน้าน้ำแบบนี้นะฮะอุทกภัยและภัยแล้งนะครับ10นาทีก่อนที่เราจะไปฟังตีคอกร้องข่าวน่าจะได้ประมาณสัก3ข่าวด้วยกันนะครับมาดูกันที่ข่าวนี้นะฮะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับผมเรื่องนี้ครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการให้สัมภาษณ์นะฮะภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างการรับรู้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองครับนี่เป็นมาตรการที่จะลดต้นทุนให้กับสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นประชาชนที่เป็นฐานรากของประเทศผ่านทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านโดยจะใช้หลักให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนั้นมีการพิจารณาสินเชื่อและเงินกู้ที่ประชาชนในหมู่บ้านเองมาขอกู้ซึ่งจะมีการพิจารณาเป็นรายๆไปครับส่วนที่บอกว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งเป็นอย่างไรส่วนดอกเบี้ยครับเมื่อมีการเห็นชอบนะครับเงินกู้แล้วนะครับคือเข้ามาขอปั๊บเห็นชอบปั๊บนะครับทางกองทุนหมู่บ้านก็จะแจ้งโดยรัฐบาลนั้นจะอนุมัติงบประมาณ 4,500 ล้านบาททั่วประเทศเพื่อไปสมทบเป็นดอกเบี้ยคนละครึ่งซึ่งจะทำให้ต้นทุนของที่จะต้องไปทำธุรกิจต่างๆนั้นลดลงครับทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นและนี่จะเป็นอีกช่องทางนึงที่ไม่ต้องไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบนี่คือประเด็นสำคัญครับกู้ในกองทุนหมู่บ้านไม่ต้องไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบซึ่งเงินกู้นอกระบบนั้นเท่าที่ทราบแน่นอนครับเมื่อกู้ไปแล้วจะมีแต่เพิ่มก็คือจ่ายดอกต้นไม่ลดนะครับมีต้นทุนสูงและมีเงื่อนไขยิบยิบย่อยๆต่างๆมากมายครับหากมีความผิดพลาดในธุรกิจก็อาจจะหมดตัวหรือว่าเป็นหนี้ไปตลอดชีวิตได้แต่ถ้าเป็นกองทุนง่ายๆคือยังเป็นหนี้แหละครับแต่ถ้าเป็นหนี้กองทุนก็จะไม่มีแบบนั้นเพราะนี่เป็นเงินกู้ถูกกฎหมายนะครับทั้งนี้ครับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านพยายามที่จะเชื่อมต่อบริษัทประกันภัยให้มารับประกันความเสี่ยงในระดับหนึ่งด้วยนะครับและหากบริษัทประกันภัยสามารถจะรับความเสี่ยงตรงนี้ได้ครับเท่ากับว่าธุรกิจที่ประชาชนทำอยู่นั้นจะมีโอกาสดีขึ้นอย่างแน่นอนและจะทำให้เกิดเสถียรภาพในระบบการเงินของประชาชนในฐานรากนั่นเองครับ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องของโครงการดีๆนะไทยช่วยไทยนะคะก็เพิ่มทุนแล้วก็ดอกเบี้ยคนละครึ่งด้วยก็ตรงนี้จะดีคือลดปัญหาเรื่องของหนี้นอกระบบ
1: ใช่ถูกต้องเลยไม่ต้องไปกู้นอกระบบเลยแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าโครงการ60-40อยากให้มีต่อแต่ว่าเอาง่ายๆเป็นคนละครึ่งก็ได
0: ้ค่ะ
1: เพราะมันคิดคำนวณยาก
0: แต่บางคนบอกว่าไม่คำนวณยากแล้วว่าใช้ไปใช้มา 2-3 เดือนเนี่ยโอเคเลย
1: พอใช้ไปคือโอเครัดออกให้มากกว่าเดิม
0: ถูกต้อง
1: แต่ถ้าเกิดอยากให้มีต่อคนละครึ่งก็เอานะ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: นะคะมาดูความคืบหน้าคดีที่สะเทือนขวัญ นะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการค่ะเตรียมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะให้พิจารณาถึงแนวทางการห้ามนำอาวุธและสิ่ง ของอันตรายเข้ามาในสถานศึกษาเป็นการยกระดับมาตรการความปลอดภัยค่ะโดยทางด้านของคุณประเสริฐจันทระโรงทองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าเรื่องของการยกระดับมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนนะคะในวันนี้เนี่ย11สิงหาคมเนี่ยก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะคุณผู้ฟังก็จะนำเรื่องของประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการนำอาวุธหรือว่าสิ่งของที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายเข้าสู่สถานศึกษาเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยประกาศดังกล่าวนั้นจะกำหนดนะห้ามนำอาวุธแล้วก็สิ่งของอันตรายเข้ามาภายในโรงเรียนอย่างชัดเจนแล้วก็ให้ครูที่รับผิดชอบค่ะมีอำนาจในการตรวจยึดอาวุธแล้วก็พิจารณากลไกการตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือว่าคุณครูเนี่ยไปพบพฤติกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงได้นะคะซึ่งคุณประเสริฐยังบอกว่าแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีคือตอนนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยยังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ยังไม่ได้มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นข่าวเห็นอะไรเห็นในโซเชียลที่แชร์กันเนี่ยอย่าพึ่งเพราะว่าเป็นการออกมาวิเคราะห์ของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่ออกมาให้ความเห็นนะตามรายการต่างๆคุณเห็นไหม
1: เห็นเห็น
0: วิเคราะห์ว่าทำไมเด็กอาจจะเกิดการบูลลี่หรือเปล่าติดเกมไหมยังไม่มีการสรุปข้ เขาเรียกว่าเป็นแรงจูงใจอย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เราใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารเนื่องจากมีความส่งต่อกันทั้งแชททั้งสื่อสังคมออนไลน์นะคะเดี๋ยวบางส่วนเนี่ยเกิดข้อมูล
1: บ
0: ิดเบือนบางคนใช้ข้อความเก่าบางคนไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ AI อะไรแบบเนี้ยส่งต่อกันมันก็เลยทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสรุปก่อนนะคะ
1: ซึ่งจริงๆนะครับในเรื่องนี้เนี่ยที่เราเน้นย้ำเพราะว่าคือ1ผู้ก่อเหตุก็ยังเป็นเยาวชนนะครับและเกิดในสถานศึกษาด้วยฉะนั้นมีความเปราะบางนะครับในหลายๆเรื่องนะฮะเป็นการที่ไม่สามารถจะคือการแสดงทัศนะในหลายเรื่องเนี่ยทำได้แต่พอเป็นเรื่องนี้เนี่ยบางทีมันจะส่งผลต่อไปเช่นว่าอาจจะเป็นพฤติกรรมเรียนแบบหรือเปล่าเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามครับเท่าที่มีการวิเคราะห์มาถ้าเกิดเรามองในมุมบวกว่าหลายๆคนมีการวิเคราะห์กัน1ประเด็นหลักก็คือเรื่องของการบูลลี่นะครับถ้าเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือไม่รู้แต่ถ้าเกิดรับรู้ไปในสำนึกของประชาชนแล้วนะครับว่าการบูลลี่นั้นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดได้แล้วสังคมลดละเลิกการบูลลี่ได้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าอย่างผมโตมากับการโดนบูลลี่ว่าอ้วนซึ่งผมก็ไม่ได้แคร์อะไรแต่ไม่รู้ว่าน้องๆในปัจจุบันนี้เขาจะรู้สึกเป็นบอดี้เชมิ่งหรือว่าเป็นความรู้สึกผิดต่อรูปร่างหรือเปล่าฉะนั้นไม่รู้ว่าแต่ละคนจิตใจเรียกว่าแข็งแกร่งแค่ไหนหรือว่าน่าจะทนทานได้แค่ไหนฉะนั้นการบูลลี่ถ้าไม่สนิทกันหรือสนิทกันก็ต้องดูด้วยว่าควรหรือไม่ควรเพราะบางทีเนี่ยความเก็บกดและก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าบางทีเราโดนบูลลี่อันนี้ไม่ได้พูดถึงแค่ว่าในโรงเรียนนะฮะในที่ทำงานหรือในครอบครัวเวลามีงานสังสรรค์สมาคมญาติพี่น้องคุณป้าคุณน้าเนี่ยแล้วบูลลี่ว่าเอ๊ะทำไมทำงานอย่างงู้นอย่างนี้ทำไมไม่ทำเหมือนลูกป้าอะไรอย่างนี้ทั้งหมดล้วนเป็นการบูลลี่ทั้งสิ้นและนำไปสู่เรื่องของปมในใจและถ้าวันหนึ่งระเบิดออกมาก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนี่พูดเป็นกลางมากๆเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: คุณเคยโดนบูลลี่ไหมผมว่าเคย
0: โอ้เคยฉันผอมที่ไหนล่ะเดี๋ยวฉันก็คือเหมือนกันแต่เดี๋ยวฉันไม่แคร์เพราะว่า พูดตรงๆเดี๋ยวฉันก็ไม่แคร์เพราะว่าคนพูดก็ไม่ได้ดีกว่าดิฉันบางทีนี่แย่กว่าดิฉันด้วยนะแล้วคือมาบูลลี่คนอื่นแบบนี้คือตัวเองก็มันไม่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของการบูลลี่อย่าไปบูลลี่เรามีลูกมีหลานเราสอนได้เราบอกกันได้ว่าอย่าไปพูดอย่างนี้กับเพื่อนอย่าไปทำอย่างนี้กับเพื่อนเราต้องฝึกฝังตั้งแต่เด็กคุณคือเพราะเด็กอะจริงๆเขาไม่รู้หรอกจริงๆเขาก็พูดแค่ความสนุกปากเนาะแต่บางทีถ้าเราไม่บอกเขาให้เข้าใจหรืออะไรตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาจะไม่รู้ไงแล้วกลายเป็นการไปบูลลี่เพื่อนบางทีเพื่อนเนี่ยก็ไม่ได้คิดไม่ได้สนุกไปกับเราด้วย
1: คือโอเคอาจจะเป็นบรรยากาศความสนุกของการบูลลี่กันณขณะนั้นเหมือนพี่ๆตลกเขาเล่นกันแต่นั่นคือการแสดงแต่ถ้าเป็นในชีวิตจริงผู้หลักผู้ใหญ่หรือคุณครูหรือคนที่มีวุฒิภาวะควรจะเข้ามาเบรกก่อนว่าอ
0: ัน
1: นี้สนุกนะแต่ว่าอาจจะไม่โอเคกับจิตใจของผู้ได้รับการบูลลี่ก็ได้อันนี้ผมไม่ได้บอกว่าเป็นประเด็นของเหตุที่เกิดขึ้นนะแต่ผมพูดแค่ว่าการบูลลี่นั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับ
0: ค่ะ อีกนิดนึงละกันนะคะสำหรับเรื่องนี้เรื่องของการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นจิตใจของครูนักเรียนผู้ปกครองและผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะก็คือทางด้านกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้เปิดโอกาสให้ครูที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจเนี่ยสามารถขอย้ายหรือว่าปรับเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราวค่ะถ้าเห็นว่าจะช่วยทำให้สภาพจิตใจกลับคืนสู่ภาวะปกติค่ะส่วนการจัดหาครูทดแทนที่เสียชีวิตนะคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการได้อันนี้ไม่ส่งผลต่อการเรียนการสอนนะคะส่วนด้านจิตใจค่ะการเยียวยาจิตใจตอนนี้กรมสุขภาพจิตนักจิตวิทยาต่างๆจากหน่วยงานต่างๆนะคะทีมสุขภาพจิตของกระทรวงศึกษาเองก็ลงพื้นที่ไปดูแลครูนักเรียนผู้ปกครองแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเข้าไปประเมินฟื้นฟูสภาพจิตใจกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะคือการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยขึ้นหลายคนบอกว่าคือมีกระแสบอกว่าจะให้ครูพกปืนไหม
1: โอ้อันนี้ก็เกินไป
0: โอ้อันนี้ไม่เห็นด้วย
1: เป็นส่วนตัวไปหน่อย
0: นะแล้วก็ส่วนมาตรการเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ติดตั้งเครื่องเขาเรียกว่าสแกนอาวุธอะที่โรงเรียนจะดีกว่าดีกว่าการให้ครูเนี่ยพกปืนเพราะว่าการพกป
1: ื
0: นเป็นดาบสองคมเผื่อถ้าเกิดวันนึงเกิดเหตุการณ
1: ์แย่งปืนครูขึ้นมาเนี่ย
0: นั่นแหละนะคะก็อันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณประเสริฐจันทรรวงทองก็บอกว่าก็ตอนนี้เป็นห่วงนะคะครูกับนักเรียนมากนะและแต่ว่าก็จะต้องเพิ่มในมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มากขึ้นต้องมีระบบดูแลที่สามารถสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือว่าให้ใช้ระบบพี่ช่วยน้องบางทีเพื่อนสังเกตเพื่อนรุ่นพี่สนิทกับรุ่นน้องเอาช่วยดูสังเกตกันเป็นบัดดี้กัน
1: อ
0: ะให้คอยดูให้คอยช่วยสังเกตกันนะคะ
1: โอ้สมัยเรานี่สมัยผมเรียนมัธยมที่สงขลาคุณครูฝ่ายปกครองก็มีแค่สแกนพวกมีดสปาต้าหรือว่าฟุตเหล็กแค่นั้นแต่ปัจจุบันนี้หาปืนกันง่ายกว่าหามีดสปาต้ากันแล้ว
0: นี่แหละก็เลยต้องมีมาตรการที่จะต้องไปทำการบ้านว่าจะต้องออกมาตรการอะไรมาเพื่อป้องกันเด็ก
1: และประเด็นคือบางทีเนี่ยกลุ่มที่เป็นเด็กของการเฝ้าระวังอาจจะเป็นเด็กที่เป็นหัวโจกเนี่ยก็เฝ้าระวังแต่ถ้าในเคสที่เกิดจากเด็กที่การเรียนดีไม่ได้มีพฤติกรรมก้าวร้าวและอยู่ดีมาตุ้มเป็นการระเบิดเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เฝ้าระวังได้ยากฉะนั้นควรจะช่วยกันดูแลครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าดูว่าอันนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมด้วยเพราะว่าสภาพจิตใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ
0: ค่ะ6:30 น
1: ต้องรีบไปตีคล้องร้องข่าวแล้ว
0: เดี๋ยวเราไปตีคล้องร้องข่าวกันก่อนนะคะถ้ามีเวลาเหลือเราจะมาพูดถึงกิจกรรมวันแม่นะคะช่วงนี้พักรายการสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวค่ะ
2: มัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: เอ้ยคุณตา
6: ลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับเข้มงวดการครอบครองและพกพาอาวุธปืนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เชิญพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือตัวย่อปปท.เข้าร่วมหารือณกระทรวงมหาดไทยโดยนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยแล้วครับว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปบูรณาการการทำงานเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมทั้งเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มันมีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นหากกฎหมายในปัจจุบันนี้ยังมีข้อจำกัดครับรวมทั้งได้กำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนพร้อมได้ย้ำอีกว่าบุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิ์พกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายนะครับและให้เตรียมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมและตรวจสอบการพกพาอาวุธปืนในพื้นที่ต่างๆขณะเดียวกันนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็อยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและอาจจะมีการพิจารณาจัดทำเป็นกฎหมายฉบับใหม่ตามความเหมาะสมกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมติดตามการทุจริตสอบท้องถิ่นด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็เปิดเผยแล้วครับว่าปฏิบัติการล่างบัญชีทุจริตสอบท้องถิ่นตลอดเดือนสิงหาคม2569นี้ได้ออกมาเปิดเผยการปฏิบัติการสิ่งเหล่านี้ไปฟังกันครับว่าปฏิบัติการล่างบัญชีทุจริตสอบท้องถิ่นมีอะไรกันบ้างพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตในการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนและเร่งตรวจสอบขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยทางรัฐบาลจะบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงและปปท.ด้วยเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรมทางด้านนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ระบุแล้วครับว่าจากนโยบายที่ชัดเจนและความจริงใจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างจริงจังนำมาสู่หลักการสำคัญแล้วครับที่ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้นั่นก็คือ 1. ถึงใครก็คนนั้นไม่ว่าใครทำผิดต้องได้รับผลของการกระทำไม่มีข้อยกเว้น 2. ปิดชื่อถือพฤติกรรมตัดสินด้วยความถูกต้องและความจริงไม่ดูที่ตัวบุคคล 3. ใครสอบได้ต้องได้บรรจุคืนความชอบธรรมให้กับคนเก่งคนดีได้รับตำแหน่งอย่างภาคภูมิใจครับแล้วล่าสุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้เปิดเผยปฏิบัติการล้างบัญชีทุจริตสอบท้องถิ่นตลอดเดือนสิงหาคม2569ดังต่อไปนี้ครับนั่นก็คือวันที่5สิงหาคม2569กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสรุปผลสอบสวนพบผู้มีคะแนนผิดปกติทั้งสิ้น 5,925 รายวันที่6สิงหาคม2569คณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีมติสอดคล้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นชอบให้เพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ทุจริตวันที่7สิงหาคม2569กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศยกเลิกบัญชีเดิมประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านใหม่ที่ถูกต้องวันที่10สิงหาคม2569คณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้ส่งเรื่องและแนวทางปฏิบัติไปยังคณะกรรมการจังหวัดทั่วประเทศวันที่11สิงหาคม2569กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เรียกประชุมผ่านวิดีโอออนไลน์ท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและภายในวันที่31สิงหาคม2569องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตัวย่ออปท.จะออกคำสั่งถอดถอนผู้ทุจริตให้พ้นจากตำแหน่งแล้วเรียกบรรจุผู้สอบผ่านตัวจริงเสียงจริงในลำดับถัดไปนั่นเองครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับและไปกันที่เรื่องของการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือกันหน่อยว่ายังไงต้องไปถามที่ผู้นำรัฐบาลแล้วครับคือนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับบอกว่าให้บูรณาการเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือเน้นป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับนายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้บูรณาการการทำงานเพื่อดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าทางรัฐบาลได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเต็มที่โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือปภ.จังหวัดกองทัพและกรมชลประทานบูรณาการการทำงานและประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่กันด้วยและก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเตรียมศูนย์พักพิงยารักษาโรคเวชภัณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้มีความพร้อมและสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันในประเด็นเรื่องของอุทกภัยน้ำทงน้ำท่วมนี่แหละครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมห่วงใยประชาชนประสบอุทกภัยสั่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกำกับติดตามใกล้ชิดระดมทุกหน่วยประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดเผยถึงความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำหลากและน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้มีการกำชับหน่วยงานในสังกัดไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับและก็เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่อย่างทันท่วงทีแล้วก็ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกำกับดูแลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคไปสำรวจและติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของบุคลากรอาคารสถานที่ทรัพย์สินของทางราชการโบราณสถานศาสนสถานและเครือข่ายทางวัฒน

นครนายกกันด้วยว่าได้มีการกำชับหน่วยงานท้องถิ่นและภาคเอกชนร่วมกันวางแผนการดำเนินงานและการให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและสามารถสนับสนุนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงกันเลยแหละครับโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องจากข่าวคราวที่มีการกราดยิงกันในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมครม.คณะรัฐมนตรีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ได้เปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาตินี่คือชื่อนะครับเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่11สิงหาคม2569เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติและก็เตรียมหารือกับเลขาธิการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยกรมสุขภาพจิตและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พูดคุยในองค์รวมยกระดับให้เป็นวาระระดับชาติวางแผนอย่างจริงจังเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาในโรงเรียนนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วครับทั้งในส่วนบุคลากรและนักเรียนด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเรื่องของยกระดับมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลประชาชนกันหน่อยว่ายังไงถ้าข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆก็ต้องไปถามกระทรวงดีอีแล้วครับโดยกระทรวง DE เขาผนึกกำลังทุกภาคส่วนแล้วครับเพื่อยกระดับมาตรการคุ้มครองข้อมูลประชาชนพี่น้องที่รักทั้งหลายนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า DE นี่แหละครับได้ออกมาเปิดเผยว่าจากการสืบสวนและรวบรวมข้อมูลผ่านดาร์กเว็บและช่องทางต่างๆก็พบว่าปัจจุบันนั้นมีข้อมูลการล็อกอินรั่วไหลทั่วโลกกว่า 50,000 ล้านบัญชีโอ้โหยมากมายก่ายกองเลยทีเดียวครับ 50,000 ล้านบัญชีเจ้านะครับขณะที่ในประเทศไทยนั้นก็พบข้อมูลรั่วไหลกว่า200ล้านบัญชีซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของภาครัฐเกือบ 30,000 ระบบและภาคเอกชนกว่า 35,000 ระบบครับสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะเร่งด่วนนั้นได้มอบนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมด้วยกันไปดำเนินการบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีทันใดเพื่อซื้อเวลาไปก่อนและก็ลดความเสี่ยงจากการถูกสวมสิทธิ์พร้อมทั้งได้สั่งการให้ทำความสะอาดระบบภายใน15วันเพื่อตรวจสอบว่าระบบใดยังใช้งานอยู่หรือระบบใดที่ปิดไปเพียงหน้าเว็บไซต์แต่ว่าระบบหลังบ้านยังเปิดช่องโหว่ให้ผู้ประสงค์ร้ายต่างๆนานาเหล่านี้เข้าถึงได้โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่11สิงหาคม2569ทางกระทรวง DE จะนำเสนอมาตรการยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนให้ปลอดภัยสูงสุดเข้าสู่ที่ประชุมครม.ครับพี่น้องไปตามต่อกันที่โครงการไทยช่วยไทยกันล่าสุดมีความเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างโดยนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งลดต้นทุนการเงินประชาชนฐานรากป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนี่ชื่อโครงการครับพร้อมทั้งได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลว่าทางรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือตัวย่อสทบ.นี่แหละ
โดยให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งพิจารณาโครงการและความต้องการกู้เงินของประชา

ชาชนในพื้นที่เป็นรายกรณีไปเมื่อกองทุนเห็นชอบเงินกู้แล้วรัฐบาลจะนำงบประมาณ 4,500 ล้านบาทมาสมทบภาระดอกเบี้ยในลักษณะที่เรียกว่าคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ประชาชนครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าการลดภาระดอกเบี้ยจะช่วยให้ประชาชนมีต้นทุนในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจลดลงส่งผลให้มีโอกาสสร้างกำไรและเพิ่มรายได้มากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งแหละครับในการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบซึ่งก็มีต้นทุนทางการเงินที่สูงและมีเงื่อนไขที่อาจสร้างความเสี่ยงต่อฐานะทางเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนหากประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจนะครับแล้วนอกจากนี้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือสธบนี่แหละก็ยังอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณารูปแบบการรับประกันความเสี่ยงหรือประกันหนี้ในระดับหนึ่งซึ่งก็จะช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบสินเชื่อของกองทุนนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับทางด้านโฆษกรัฐบาลก็ออกมาย้ำในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งบอกว่าหวังสร้างรายได้ในระดับชุมชนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนทั่วประเทศได้เข้าถึงเงินทุนในต้นทุนที่เหมาะสมนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และต่อยอดกิจการโดยเป็นการส่งต่อแรงจากการกระตุ้นกำลังซื้อไปสู่การสร้างรายได้ในระดับชุมชนสำหรับเกษตรกรรัฐบาลก็ได้ผลักดันโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งของธกส.วงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลาโครงการ3ปีด้วยกันเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนและเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพในขณะที่ภาคธุรกิจนั้นโดยเฉพาะ SME ทางรัฐบาลก็เดินหน้ามาตรการที่ชื่อว่า SME Credit Boost เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อควบคู่ไปกับปิดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อช่วยผู้ประกอบการที่มีภาระหนี้ให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้และกลับมาดำเนินธุรกิจได้ต่อไปและตอนนี้ก็เริ่มมีสินเชื่อกระจายเข้าสู่ระบบกันแล้วพร้อมเตรียมขยายกลไกความช่วยเหลือเหล่านี้ไปยังสถาบันการเงินเฉพาะกิจของภาครัฐเพื่อเพิ่มช่องทางให้ SME ได้เข้าถึงเงินทุนในลักษณะคู่ขนานกับธนาคารพาณิชย์นั่นเองครับพี่น้องไปดูตัวเลขเงินสะพัดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยว่าเป็นยังไงโดยรัฐบาลบอกมาเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเงินสะพัด 1.06 แสนล้านบาทร้านค้าเข้าร่วมแล้วกว่า 1,900,000 รายด้วยกันพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 1.06 แสนล้านบาทโดยข้อมูลณวันที่9สิงหาคม2569เวลา 23:00 นมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 106,630.53 ล้านบาทจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น 26,460,623 รายและก็มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,099,641 ร้านค้าด้วยกันอันนี้สะท้อนการกระจายกำลังซื้อไปยังร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากในวงกว้างนะครับแล้วโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 นี้ไม่ใช่มาตรการโดดๆแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจากการเพิ่มกำลังซื้อและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนไปสู่การเติมทุนลดต้นทุนทางการเงินและแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการมีสภาพคล่องสามารถสร้างรายได้และดำเนินธุรกิจต่อได้นั่นเองครับพี่น้อง
และไปตามกันที่เรื่องของ Thailand Local SDG Plus Expo 2026ซึ่งงานนี้กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าจัดงานนี้ต่อไปซึ่งก็เป็นการรวมสินค้ารักโลกจาก76จังหวัดกว่า 1,000 รายการเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าจัดงานที่ชื่อว่า Thailand Local SDG Plus Expo 2026ต่อเนื่องไปเป็นปีที่4แล้วครับเพื่อยกระดับผู้ประกอบการชุมชนและ SME ทั่วประเทศไทยเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับสินค้าไทยที่มีแนวคิดด้านความยั่งยืนโดยในปีนี้นั้นได้รวมสินค้ารักโลกจากผู้ประกอบการ76จังหวัดกว่า200บูธด้วยกันมากกว่า 1,000 รายการทั้งอาหารและเครื่องดื่มแฟชั่นเครื่องหนังและเครื่องประดับผ้าและเครื่องแต่งกายเครื่องใช้และของตกแต่งบ้านกันด้วยรวมไปถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามโดยจะนำวัสดุเหลือใช้วัสดุธรรมชาติและวัตถุดิบท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจกันด้วยแล้วตั้งเป้าหมายว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับงาน Thailand Local SDG Plus Expo 2026นี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึงวันที่23สิงหาคม2569นี้เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่ไหนครับก็ที่ฮอล์7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติกันหน่อยว่าตัวเลขเป็นยังไงฟื้นตัวขึ้นหรือไม่อย่างไรซึ่งทางรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยว่านักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นตัวเข้าไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ12ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาคือในช่วงวันที่2ถึงวันที่8สิงหาคม2569ภาพรวมการท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างชัดเจนกลุ่มตลาดระยะใกล้มีการขยายตัวอย่างโดดเด่นทีเดียวซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวจำนวน 421,215 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.11 จากสัปดาห์ก่อนโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการปิดภาคเรียนฤดูร้อนในประเทศจีนและการเดินทางต่อเนื่องในช่วงวันหยุดของหลายตลาดอย่างเช่นญี่ปุ่นและอินเดียกันด้วยครับขณะที่กลุ่มตลาดระยะไกลก็มีจำนวนนักท่องเที่ยว 215,554 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.39 จากสัปดาห์ก่อนหน้าโดยตลาดยุโรปนี้ยังคงขยายตัวต่อเนื่องและครับจากปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดเส้นทางบินทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา 636,769 คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 69,457 คนหรือร้อยละ 12.24 คิดเป็นนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 99,67 คนต่อวันครับสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด5อันดับแรกได้แก่อันดับ1ประเทศจีนอันดับ2มาเลเซียอันดับ3อินเดียอันดับ4ญี่ปุ่นและอันดับ5เกาหลีใต้ครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีค้องร้องข่าวในวันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ในโอกาสที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

เป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะขนาดมีตีคองร้องข่าวก็ยังคงคอมเมนต์นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: ครับผมนะฮะทิ้งท้ายสั้นๆไม่เกิน30วินาทีครับใกล้วันแม่ราคาดอกมะลิถีบตัวแรงนะครับจากเดิมนะฮะอยู่ที่ประมาณ550บาทถึง700บาทต่อกิโลกรัมล่าสุดณวันนี้ดอกมะลิไทยนะครับสามารถจะพุ่งไปราคาแรงได้ถึงประมาณ 2,000 บาทต่อกิโลกรัมมากขึ้นกว่าเดิมถึง4เท่านะครับ
0: ค่ะพรุ่งนี้วันแม่ก็พาคุณแม่ไปเที่ยวกันได้แล้วก็การไฟฟ้าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในประเทศไทยนะคะก็คือจัดโปรพาคุณแม่นั่งรถไฟฟ้าหรือว่า MRT ฟรี4สายสายสีน้ำเงินสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูนะคะ
1: ครับผมนะฮะอ่ะวันนี้พวกเรา2คนนะครับคุณพิริยาพรและผมพฤทธิ์และพี่สายชนนะฮะต้องลาไปก่อนนะครับนำท่านไปรับฟังข่าวภาค 7:00 นวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานความมั่นคงให้เพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและพกพาอาวุธปืนทั่วประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นหลายหน่วยงานบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนืออย่างใกล้ชิดเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายการแข่งขันพูลเฮบอลยูโรเปียนโอเพ่น2026แอมนครปฐมวรัฒนันสุภกฤตเนตรคว้าแชมป์ได้เป็นสมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานความมั่นคงให้เพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและพกพาอาวุธปืนทั่วประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประชุมหารือร่วมกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ณกระทรวงมหาดไทยวันนี้ว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
3: ก็ต้องเรียนย้ำอีกครั้งไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานที่สาธารณะใครพกพาไปเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีจะมาบอกว่าป้องกันตัวยังไงไม่ได้ทั้งนั้นใบอนุญาตพกปืนเนี่ยใบสุดท้ายเนี่ยออกไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วใบพกเหล่านี้มีอายุเพียง1ปีนี่ปี69แล้วมันไม่มีใครสามารถพกปืนได้ทำให้เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
2: นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐ